0: เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจปัจจุบันเราเรียกนักธุรกิจกลุ่มนี้ว่านักธุรกิจดิจิทัล
1: สวัสดีครับผมสมยศชวลิตตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JB Computer Group ครับนักธุรกิจดิจิตัลในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามีความทันสมัยมีการนำเทคโนโลยี

ได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอีกแง่หนึ่งในแง่ของดิจิตอลผมคิดว่าผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยควรจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์เช่นเห็นยอดขายเป็นเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอสรุปวันนะสามารถนั่งดูในมือถือได้เลยว่าปัจจุบันยอดขายเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขายดีขายน้อยขายช้าก็สามารถวางแผนได้เป็นรายวันรวมถึงในแง่ของกำไรขาดทุนก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจช่วยในการบริหารที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นบนข้อมูลที่มีอยู่เลยหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมาทำแบบนี้คือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลในช่วยในการบริหารแล้วก็รู้เทรนด์อนาคตเร็วขึ้นเช่นบางทีมันก็เกิดเหตุที่คิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเราเอาสินค้าตัวนี้มาเราไม่คิดว่ามันจะขายดีพอเราเห็นข้อมูลปุ๊บมันขายดีมากเงี้ยเราก็สามารถปรับได้ทันทีในมุมกับการสินค้าตัวหนึ่งเอามาแล้วมันเราคาดว่าตัวนี้จะออกเร็วจะขายดีมันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สามารถปรับเช่นมีโปรโมชั่นหรือลดราคาหรือมีอะไรแถมอะไรแบบนี้ทำให้มันบริหารได้แบบรวดเร็วอาชีพนักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้มาบริหารในองค์กรเราสามารถเชื่อมต่อกับบริษัทอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนมากนักใช้เชื่อมกันเลยกับอีกบริษัทที่ขายของให้เราตัวที่เราต้องการกับตัวที่เขามีขายถ้ามันแมทปุ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์โดยอัตโนมัติและผมคิดว่านักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยขับเคลื่อนให้หลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถโตพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นเรียลไทม์ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาใช้อันนี้เป็นยอดขายณปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่าบินล่าสุดเนี่ยคือใครสาขาไหนขายตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นMy Central ปิ่นเกล้านะฮะคุณกฤษณะเป็นคนขายบินนี้ได้580 บาทนี่คือบินล่าสุด

จริงๆผมชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นเด็กวัดนะฮะแล้วก็เห็นรุ่นที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นเหมือนเทคโนโลยีเหมือนเราดูหนังการ์ตูนที่มันมีห้องคอนโทรลโน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราน่าจะเขียนซอฟต์แวร์พวกนั้นได้น่าจะบังคับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้นแรงบันดาลใจก็คือมาจากที่เราชอบไอทีชอบเทคโนโลยีชอบเรื่องการค้าขายก็เลยกลายเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับไอทีก็คือ1คือไอทีที่เราชอบ2คือเรื่องค้าขายที่เราชอบด้วยก็เลยกลายเป็นมาเปิดเป็นร้าน JB

ผมจบป .6 นะฮะแล้วก็ผมมาบวชอยู่2ปีตอนบวชเนี่ยก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทปริญญา 1-2 ประโยคออกไปเรียนสาวผู้ใหญ่1ปีจบม .3 หลังจากนั้นก็เรียน 4-5-6 ต่อที่สวนอนันต์ที่พรานนกนะครับจบม .6 ปุ๊บก็ไปเรียนปวทคอมพิวเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับปวสจบปวทก็เข้าทำงานแบงก์ไทยพาณิชย์เข้าไทยพาณิชย์ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอนคณะ MIS การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ก็ทำไทยพาณิชย์มา8ปีในช่วงของปีที่6ปีที่7ปีที่8เนี่ยช่วงนั้น3ปีนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับสินเชื่อแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรมงานดาต้าเบสนี้ช่วงว่างตอนเย็นของการทำงานเนี่ยก็ประกอบความให้เพื่อนๆใครจะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้ผมแนะนำให้พอบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กๆชื่อ JB Computer Group JB ปัจจุบันเรามี143สาขาอยู่ใน51จังหวัด JB เราเป็นร้านที่ขายเครื่องประกอบขายโน้ตบุ๊กชื่อเสียงของ JB ก็เป็นที่รู้จักในแง่ของการประกอบเครื่องเป็นหลักลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องไปเล่นเกมหรือไปทำงานที่เป็นงานเฉพาะด้านเช่น

ผลงานที่ผ่านมาก็สาขาแรกเปิดที่เซียรังสิตเมื่อ27กรกฎาคม2544ร้านแรกก็เป็นร้านที่เราภูมิใจที่สุดเริ่มต้นจาก3คนก็คือมีผมแล้วก็มีพนักงานอีก2คนทําเต็มที่กับร้านแรกหลังจากนั้นแล้วก็มีขยายร้านต่อมาเรื่อยๆก็เป็นความภูมิใจมากสุดของเราปัจจุบันก็ปีนี้เราน่าจะมียอดขายประมาณเกือบหมื่นล้านแล้วก็มี143สาขาแล้วก็มีออนไลน์ที่แข็งแรง

ผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือชอบดูรีพอร์ตเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในมือถือสามารถดูได้แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประจำคือหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเรื่อยๆมันก็จะมีความสนุกความท้าทายปรัชญาในการทำงานทำทันทีทำทันทีหมายถึงว่าถ้าคิดจะทำอะไรคิดดีแล้วคิดว่าใช่แล้วก็ทำเลยคือไม่รอจริงๆตอนเด็กๆผมชอบคำคมหนึ่งก็ยังชอบอยู่ก็คือลำบากวันนี้แหละดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากอาจจะเป็นเพราะตอนเด็กๆยากจนเรารู้สึกว่าการทำงานเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันจะออกดอกออกผลในวันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรแล้วจะทำให้เสร็จเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทำยากแค่ไหนก็จะทำผมคิดว่าพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะส่งผลที่ดีต่อเราแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้เสมอคือเรื่องการวางแผนวางแผนเป้าหมายความหมายคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่ดีๆ JB คงจะไม่เป็นร้านใหญ่แบบนี้เลยแต่เรามีแผนว่าชัดเจนว่าตั้งแต่เราเปิดร้านแรกอีก2ปีเราจะเปิดอีกสัก2สาขานะหลังจากนั้นเราจะเปิดอีก3สาขาเราค่อยๆตั้งเป้าไปทีละปีหรือ2ปี3ปีไม่เกินนี้แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปมันก็จะดูไม่ยาก

0: ี2561ในประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ38ล้านคนซึ่งคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลในปี2562อยู่ที่ประมาณ 2,182 ล้านบาท
1: ขั้นตอนการทำงานนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าโอเคสินค้าที่มันหมดในแต่ละวันเราก็สั่งเพิ่มอันนั้นเป็นปกติแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะนำเข้ามาในแต่ละวันวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากการขายที่ผ่านมาเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยประสบการณ์จาก CPU รุ่นนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ไซส์จอแบบนี้เนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยประวัติการขายเดิมเป็นยังไงหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็จะมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เราทำงานร่วมกับทางแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตัวอย่างเช่น Acer, Dell, Lenovo, HP แล้วก็ทำงานร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ก็คือคนที่รับยอดจากแบรนด์มา JB เนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของรีเทลเลอร์ทำงานร่วมกันในแง่ไหนบ้างเช่นมีการ forecast สินค้าร่วมกันว่าโอเคตัวเนี้ยน่าจะขายได้เยอะประสานงานให้เขาเอามาขายแล้วก็ทำงานร่วมกันในแง่ของ marketing มีการโปรโมทไปซื้อจอตัวนี้แถมแฟลชไดร์อย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไปที่หน้าร้านเห็นสื่อจากสื่อของแบรนด์เองและสื่อของหน้าร้านเราเองก็จะทำให้การเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จอย่างที่เห็นอันแรกเราก็มีวางขายหน้าร้านทุกที่อยู่แล้วรวมถึงออนไลน์ด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นดิจิตอลออนไลน์ก่อนขายเราก็จะมีการเอาสินค้ามาถ่ายรูปทำ360องศาขั้นตอนที่ใช้เวลามากก็คือขั้นตอนของการถ่าย360องศาคือเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าซื้อบนออนไลน์เนี่ยสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอแล้วสามารถหมุนดูสินค้าได้ซูมขยายได้เพราะการถ่ายภาพต้องละเอียดนิดนึง1ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปไลฟ์สดในรายการเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าโอเคสินค้าตัวใหม่เนี่ยเรามีวางจำหน่ายแล้วนะอันนี้คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆในแต่ละวันสำหรับสินค้าที่จะเอาเข้ามาใน JB อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้นอกจากที่ให้ลูกค้าได้รู้โปรดักต์แล้วเนี่ยยังทำให้ตัวพนักงานเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพได้โดยการดูไลฟ์แล้วก็ตอบคำถามมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดานะก็ให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้สอนพนักงานได้ดูไปพร้อมๆกันว่าโปรดักต์ใหม่เป็นยังไงนักธุรกิจดิจิตอลที่ดีผมคิดว่าคุณสมบัติคือจะต้องมีความคิดเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจตลอดเวลาบางทีอาจจะต้องออกไปศึกษาไปหาข้อมูลจากข้างนอกธุรกิจ IT เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราจะดูธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจเดียวกันเราสามารถแอพพลายจากธุรกิจอื่นๆเข้ามาใช้ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องหล่อต้องดูเท่หมายถึงว่าในธุรกิจก็ต้องดูเท่ดูเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจดูแล้วโอ้โหทำมา10ปีก็เหมือนเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผ่านมาคือหาพวกนี้เข้ามาเติมใหม่เรื่อยๆเจวีประสบความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่ว่าเพราะเราชอบมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะเรามีความสุขกับการทำงานไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยากพัฒนาบริษัทให้มันก้าวหน้าเกิบโตไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันแรกหูจะใหญ่เลยเรามาจากเล็กๆแต่เราเล็กเราเท่กว่าคนอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยร้านเล็กร้านนี้ดูแล้วมีอะไรมีวิธีการคุยหรือมีเทคนิคการขายหรือมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆการพรีเซนต์ทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจอย่าให้มองว่าเราเริ่มได้อย่าเพิ่งไปคิดใหญ่คนมักจะคิดว่าเราไม่มีเงินหรอกทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกธุรกิจนี้มีละธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วเช่นเราจะขายคอมตอนนั้นมีร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดท้อว่าโอ้โหเราไปสู้ร้านใหญ่ก็ไม่ได้ก็คงไม่มีเจวีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดจากเล็กๆแล้วค่อยๆทำตั้งใจผมว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวของครอบครัวไม่กระทบกันครับเพราะว่าเราแบ่งเวลาชัดเจนเช่นเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนเวลาทำงานก็คือทำงานแยกกันชัดเจนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลยเพราะมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราชอบอะไร เราก็พัฒนาอะไรอยู่ตลอดเวลาการทำงานทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าการใช้ชีวิตครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็มีความสุขเหมือนกันก็ทั้งทำงานแล้วก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข

สวัสดีค่ะนางสาวชวรัญอัฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คณะบริหารธุรกิจตามชื่อเลยค่ะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะแต่ที่นี่นะคะมี5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็คือสาขาวิชาการจัดการค่ะสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศค่ะสาขาวิชาการตลาดค่ะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินค่ะและสาขาที่ลี่ศึกษาอยู่นั่นก็คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะ

านใจที่เรียนสาขานี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยว่าบ้านเป็นคนทำธุรกิจนะคะแต่กำลังจะหาอะไรใหม่ๆที่จะไปช่วยซัพพอร์ตทางธุรกิจที่บ้านก็เลยได้เลือกเรียนที่นี่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปช่วยต่อยอดธุรกิจที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยหลักสูตรที่โดดเด่นใช่ไหมคะก็เรื่องดิจิทัลจะโดดเด่นมากแล้วก็ที่โดดเด่นจริงๆคืออาจารย์ค่ะคืออย่างอาจารย์เนี้ยจะบอกยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคุณภาพคุณลิตี้สุดๆแล้วก็ทำให้เด็กเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของอาจารย์

0: สวัสดีครับผมนายกิจการจิตสวัสดิ์ครับกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลครับชั้นปีที่1ในการเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยเขาจะถามเราว่าหมายถึงจุดมุ่งหมายเราคืออะไรเราต้องการทำธุรกิจแบบไหนสนใจในเรื่องอะไรถนัดด้านอะไรถ้าเราถูกใจกับตรงนั้นก็คือเราอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็เลือกเรียนที่นี่ครับ
1: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงษ์ วิรุฑาครับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิตอลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพอเราพูดถึงคำว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแต่พอในวันนี้เองเนี่ยการจัดการธุรกิจดิจิตอลนะครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับระหว่างการทำธุรกิจนะครับและก็มีส่วนเสริมในเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าเรามองให้เห็นภาพเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราจะคิดในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมไซน์นะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมองในเรื่องของ ICT นะครับแต่พอเรามองในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเรียกว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับก็จากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจ IT แล้วก็กระบวนการคิดนะครับใน4ชั้นปีเนี่ยนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กนักศึกษาปี1เข้ามานะครับน้องๆก็จะได้เรียนในเรื่องของบริหารธุรกิจก่อนนะครับในชั้นปีที่1เพื่อเป็นการปูพื้นนะครับให้เด็กเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจจะมีองค์ประกอบมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับจะเรียนในเรื่องของการจัดการนะครับเรียนเรื่องของ HR นะครับก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนเรื่องของการเงิน financial นะครับเรียนในเรื่องของการตลาด marketing นะครับก็จะเรียนภาพในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เป็นแขนขานะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับที่เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับมาให้น้องๆลองคิดดูว่าตกผลึกดูว่าปัญหารูปแบบการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้างธุรกิจกำลังเจออะไรบ้างในชั้นปีที่2เด็กจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าต้นตอของปัญหานะครับวิธีการตั้งโจทย์ปัญหาวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกค้านั่นคือปีที่2นะครับพอขึ้นชั้นปีที่3เด็กจะได้รับโจทย์เดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่พยายามจะหาโซลูชันนะครับหรือหาทางออกการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไปตอบสนองนะครับธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าเด็กทำได้เด็กก็จะเกิดรู้สึกว่าได้ใช้องค์ความรู้จริงๆนะครับได้ใช้ความสามารถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแค่ในตำราอย่างเดียวแต่เราจะมีโจทย์จริงๆจะไม่ได้เรียนแค่กรณีศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาผ่านตัวอักษรนะครับแต่นี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ในชั้นปีที่4นักศึกษาก็จะต้องคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียนะครับโดยการคิดบิสเนสโมเดลหรือว่ารูปแบบธุรกิจขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานในเรื่องของธุรกิจดิจิตอลนะครับนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสเนสโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์วิสหรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับเด็กก็จะได้เอาไปอินพิเมนต์หรือทดลองทำจริงๆในตอนชั้นปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปูพื้นนะครับชั้นปีที่1เป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องปีที่2จะเน้นเรื่องปฏิบัติมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดนะครับการตกผลึกทางความคิดแล้วก็อันที่3คือการหาโซลูชันการตัดสินใจการแก้ปัญหาส่วนสุดท้ายปีที่4เด็กจะได้อินพิเมนต์นะครับ

จริงๆที่นี่ไม่มีการสอบเข้าแต่ว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้เจออาจารย์อาจารย์ก็จะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันเรื่องแพชชั่นว่าทำไมเรามาถึงเรียนที่นี่อาจารย์โอเคมากที่ในการที่แบบเขาเรียกจูนทัศนคติของเด็กที่จะเรียกแบบ

0: ดึงแพชชั่นของเด็กออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการจะเข้ามาคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจคือ1 นะครับเราต้องมีความตั้งใจ2 ครับคือต้องมีความมุ่งมั่น3 ครับเราต้องเตรียมความรู้มาแน่นๆครับเพื่อที่จะมาสอบสัมภาษณ์ครับในการเข้าเรียนและ4 นะครับก็คือความที่แบบมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจดิจิทัลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
3: ความสุขของผมก็คือได้มาทำงานเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้คิดอะไรใหม่ๆได้เอาเทคโนโลยีที่คิดว่ามันใช่มันใหม่เอามาใช้กับธุรกิจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรใหม่บ้างช่วงนี้เราจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงคือบางทีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากความภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ JB ก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศว่าเป็นร้านค้าไอทีอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากเป้าหมายของชีวิตผมอยากจะเกษียณอายุเร็วๆอยากจะโอเคให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้โดยพนักงานที่อยู่เราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดอยากจะไม่มีกระท่อมเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งที่เป็นสวนเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยความสุขอยากจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายอยากจะเป็นแบบนั้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: แจ่มใส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยเก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: เฮ้ยเจ้าปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ยข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
3: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
2: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
2: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
3: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
2: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
3: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
4: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
2: หนีกันเถอะ
3: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
2: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจังหวะจังหวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
3: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
2: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
2: กันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
2: มาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
3: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะเฮ้ยนี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
3: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
3: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
3: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
3: เฮ้ย
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอก
1: เ
5: ย
3: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงจริงด้วย
8: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
3: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
6: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรน่ะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่กาลเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่น
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
3: ฮะ
9: เอ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
7: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทอง
1: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
9: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
10: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
9: เฮ้ย
6: โอ้ย
9: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
6: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะ
2: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
6: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
6: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
1: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดส่วนเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ผ่านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรง

0: รูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบคอออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแตะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหกกาวแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุก โอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายแบบสุดยอดจริง
2: นะครับ
0: เอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินกับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสำหรับการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย

0: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
1: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
2: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละสัพนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาวลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย

ยมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV ในเห็นพี่อ้นกับพี่บัสใน

0: ยพลังแสงทะลุมิติ
1: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
2: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
1: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
2: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
1: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
2: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
1: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
1: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
1: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
1: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
2: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียง

0: ัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
1: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี่ย
3: แล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่น แล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
6: ได้เลย
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้การเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา

0: 8:01 และทางช่อง DLTV 15 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: น้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันค่ะในกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมอะไรคะมีใครจำได้บ้างเอ่ยกิจกรรมอะไรคะโอ้ถูกต้องเลยค่ะน้องอองฟองกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะคุณครูพัชนะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงนั่นเองเพลงอะไรคะเพลงสวัสดีถูกต้องเลยเด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางได้ไหมคะได้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะสวัสดี

สวัสดีสวัสดีสวัสดีดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะของตนเองนั่นเองเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะมีวิธีการดูแลสุขภาพของเรา

0: เราหรือว่าดูแลตนเองอย่างไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะยกตัวอย่างการดูแลสุขภาพของคุณครูพัฒน์ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองเด็กๆบอกคุณครูได้ใช่ไหมคะว่าอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์หรือว่าอาหารอะไรที่เด็กๆควรรับประทานเด็กๆเรียนรู้มาแล้วคุณครูพัฒน์เชื่อว่านะคะเด็กๆจะต้องจำได้แน่ๆเลยค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ควรรับประทานนะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะนอนพักผ่อนเพียงพอก็จะทำให้ร่างกายของเด็กๆหรือว่าสุขภาพของเด็กๆแข็งแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การดูแลตนเองค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องอองฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองมีวิธีการดูแลตนเองหรือว่าสุขภาพของน้องอองฟองยังไงคะ
1: กินแครอท
0: กินแครอทหรือว่ารับประทานแครอทใช่ไหมคะแครอทที่น้องอองฟองเคยรับประทานมีสีอะไรคะ
1: ส้ม
0: สีส้มแล้วอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: นอกจากแครอทที่น้องอองฟองเคยรับประทานแล้วมีอะไรที่น้องอองฟองเคยรับประทานอีกลูก
1: นมค่ะ
0: นมอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: นมที่น้องอองฟองรับประทานเป็นรสอะไรลูก
1: รสอร่อย
0: รสอร่อยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นรสเดียวกับที่ดื่มที่โรงเรียนไหมคะรสเดียวกับที่ดื่มที่โรงเรียนใช่ไหมคะที่โรงเรียนของเราดื่มนมรสจืดนั่นเองแสดงว่าน้องอองฟองก็ดื่มนมรสจืดได้แล้วก็รับประทานแครอทด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะน้องอองฟองนะคะบอกว่าวิธีการดูแลสุขภาพของน้องอองฟองหรือว่าวิธีการดูแลตนเองนะคะนั่นก็คือการรับประทานแครอทนอกจากนั้นยังดื่มอะไรด้วยคะดื่มนมและเป็นนมรสอะไรนะ
2: รส
0: จืดลูกแต่ว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานหรือว่าในเวลาที่เด็กๆดื่มเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าอร่อยใช่ไหมคะแต่ว่านมที่เด็กๆดื่มเวลาอยู่ที่โรงเรียนคือนมรสจืดนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักค่ะไหนใครออกมายกมือค่ะน้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดี
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตนเองอย่างไรลูก
3: กินเปรี้ยวกินน้ำเปรี้ยว
0: อะไรนะครับ
3: กินนมเปรี้ยว
0: อ๋อดื่มนมเปรี้ยวใช่ไหมครับเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเราเนี่ยดื่มนมเปรี้ยวเพื่ออะไรลูกเวลาที่เด็กๆดื่มนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนะคะจะช่วยในการขับถ่ายนั่นเองน้องกวินบอกว่าน้องกวินจะดื่มนมเปรี้ยวใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่แล้วเวลาที่ดื่มนมเปรี้ยวแล้วต้องทำยังไงด้วยคะเวลาดื่มนมเสร็จแล้วต้องทำยังไง
3: ต้องใส่แก้ว
0: อ๋อดื่มนมเปรี้ยวใส่แก้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วดื่มนมเสร็จแล้วต้องแปรงฟันด้วยไหมครับ
3: ไม่ต้อง
0: ต้องแปรงฟันด้วยไหมครับ
4: ไม่ต้อง
0: เวลาที่เด็กๆนะคะดื่มนมนะคะเด็กๆค่ะก็ควรที่จะดื่มน้ำตามหรือว่าแปรงฟันให้สะอาดด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้น้องกวินด้วยครับเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะดื่มนมค่ะไม่ว่าจะเป็นนมรสจืดหรือว่านมเปรี้ยวเหมือนที่น้องกวินบอกนะคะเราจะต้องดื่มน้ำหรือว่าแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะคะ เดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะน้องกีตาร์ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นตัวตรงเลยชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องกีตาร
0: ์น้องกีตาร์ค่ะ
5: กีตาร์ชอบกินนมจืด
0: อ๋อกีตาร์บอกว่าน้องกีตาร์ชอบดื่มนมรสจืดใช่ไหมคะดื่มตอนไหนบ้างคะ
5: ดื่มตอนเช้า
0: ดื่มตอนเช้าแล้วตอนไหนอีกลูก
5: ตอนนอน
0: ตอนก่อนนอนก็ดื่มนมด้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนน้องกีตาร์ดื่มนมได้ไหมคะ
5: ได
0: ้ดื่มนมด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกีตาร์นะคะบอกว่าน้องกีตาร์ค่ะก็จะมีวิธีการดูแลตนเองนะคะนั่นก็คือการดื่มนมนั่นเองน้องกีตาร์ดื่มทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนด้วยและที่สำคัญค่ะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็ดื่มนมจืดกับคุณครูด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเด็กๆมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรสามารถบอกคุณครูได้นะคะหรือว่าเด็กๆบางคนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะพาเด็กๆออกกำลังกายพาไปเดินเล่นหรือว่าพาไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะนะคะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะใครดีนะคุณครูพัชให้กล่องของขวัญค่ะเด็กๆกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องหมุยมุยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
6: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะ
0: น้องหมุยมุยน้องหมุยมุยมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรคะ
6: กินนมค่ะ
0: ดื่มนมนอกจากดื่มนมแล้วทำอะไรอีกลูก
6: กินส้มค่ะ
0: กินส้มหรือว่ารับประทานส้มใช่ไหมคะ
6: ใช่
0: นอกจากจะเป็นการดื่มนมการรับประทานอาหารแล้วมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงอีกลูก
6: ออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องหมุยหมุยออกกำลังกายกับใครคะ
6: กับคุณแม่กับคุณพ่อค่ะ
0: กับคุณแม่กับคุณพ่อสนุกไหมคะ
6: สนุกค่ะ
0: สนุกค่ะแล้วน้องมุ้ยมุ้ยออกกำลังกายตอนไหนลูก
6: ออกกำลังกายตอนเช้าค่ะ
0: ตอนเช้ายอดเยี่ยมเลยแสดงว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องมุ้ยมุ้ยออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมุ้ยมุ้ยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือว่าการดูแลตนเองของเด็กๆนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การดูแลตนเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยสนทนาข่าวกับเด็กๆก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเด็กยกมือเลยน้องบาสครับสวัสดีค่ะ
7: สว
0: ั
7: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องบาส
0: น้องบาสครับน้องบาสมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรครับ
7: กินแอปเปิ้ล
0: กินแอปเปิ้ลหรือว่ารับประทานแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแล้วนอกจากการรับประทานแอปเปิ้ลแล้วทำอะไรอีกลูก
7: วิ่งเล่น
0: วิ่งเล่นน้องบาสวิ่งเล่นกับใครครับ
7: กับแม่
0: กับแม่กับใครอีกลูก
7: กับเจ
0: กับเจด้วยแล้วน้องบาสวิ่งเล่นตอนไหนครับ
7: ตอนเช้า
0: ตอนเช้าน่ารักมากเลยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าน้องบาสค่ะมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตนเองนะคะด้วยการรับประทานหรือว่ากินแอปเปิ้ลนั่นเองนอกจากนั้นก็มีอะไรอีกคะ

0: วิ่งอะไรลูกวิ่งเล่นกับคุณแม่แล้วก็เจเจด้วยปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะมีวิธีการดูแลสุขภาพนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานผักผลไม้การดื่มนมหรือว่าการออกกำลังกายนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องเขาหอมค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมมีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างคะ
1: กินส้ม
0: กินส้มหรือว่ารับประทานส้มนั่นเองนอกจากน้องข้าวหอมจะรับประทานผลไม้ซึ่งคือส้มแล้วน้องข้าวหอมชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกลูก
1: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรนะ
1: สีแดง
0: สีแดงรสชาติมันเป็นยังไงคะ
1: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยแล้วนอกจากรู้จักส้มกับแตงโมที่น้องข้าวหอมเคยกินหรือว่าเคยรับประทานแล้วมีผลไม้อะไรที่หนูชอบอีกมีผลไม้อะไรที่ชอบอีกไหมลูก
1: สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องข้าวหอมนะคะบอกว่านอกจากจะมีส้มกับแตงโมแล้วค่ะยังชอบรับประทานสตรอเบอรี่อีกด้วยซึ่งผลไม้ที่น้องข้าวหอมบอกมานะคะก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นั่นเองปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะนอกจากการที่เด็กๆนะคะบอกว่าเด็กๆค่ะรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าการดื่มนมนะคะสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆเลยค่ะนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนนั่นเองเด็กๆนะคะอย่าลืมนะว่าเด็กๆค่ะนอนดึกได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆใช่ถ้าเด็กๆนอนดึกตอนเช้าตอนที่เด็กๆนะคะจะมาโรงเรียนเด็กๆก็จะไม่สดชื่นดังนั้นเด็กๆก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะตอนเช้าๆตอนที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะได้สดชื่นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา

0: 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันค่ะคุณครูพัฒนะคะก็มีเครื่องให้จังหวะมาให้เด็กๆนะคะได้ทบทวนกันด้วยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัฒมีชื่อว่าอะไรคะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะได้ไหมลูกระฆังเหล็กสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะมาให้เด็กๆค่ะทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูนะคะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะเคลื่อนไหวแบบไหนลูกช้าช้าถูกต้องเลยครับแล้วถ้าจังหวะนี้ล่ะคะคือจังหวะอะไรคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเวลาที่เด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็จะเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าคุณครูพัฒน์ว่า2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องเลยเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะหาพื้นที่ของตนเองพื้นที่ของเด็กๆต้องไม่ชนอะไรบ้างคะต้องไม่ชนเพื่อนๆไม่ชนอะไรอีกลูกไม่ชนเก้าอี้กับโต๊ะด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆไปยืนใกล้ๆโต๊ะกับเก้าอี้จะเป็นยังไงคะยอดเยี่ยมเลยค่ะอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองค่ะคุณครูพัฒจะนับ 1-5 นะคะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองให้เรียบร้อยนะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะครูพัฒจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5หยุดนิ่งเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันนะคะเราจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครยังไม่หยุดบ้างนะน้องมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่าก้อนหินยอดเยี่ยมเลยค่ะทำท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดเลี้ยงเออไหนครูพัดดูซิใครหยุดนิ่งแล้วบ้างน้องยาดินดาทำท่าอะไรคะทำท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆทำอะไรได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างลูกเดินอะไรได้อีกคะคลานหรือว่าเด็กๆจะกระโดดก็ได้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันนะคะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งกันหรือยังคะยอดเยี่ยมเลยน้องอาก้าครับน้องอาก้าทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรนะครับก้อนหินยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆหยุดเคลื่อนไหวกันแล้วหรือยังนะยอดเยี่ยมเลยค่ะหยุดนิ่งแล้วนะอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะสังเกตดูนะว่าใครทำท่าที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนเพื่อนเลยคุณครูพัชจะถามนะว่าเด็กๆทำท่าอะไรพร้อมไหมคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะไหนดูซิมีใครทำท่าที่ไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะไหนคุณครูพัดดูก่อนน้องยาทินดาทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรนะคะทำท่าเสือโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะวันนี้มาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าคุณครูพัดจะมีคำสั่งอะไรมาให้เด็กๆได้ใช้ในการเคลื่อนไหวกันบ้างอยากรู้ใช่ไหมคะเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปรอบๆห้องเรียนก่อนนะคะแล้วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดจากคุณครูพัดเด็กๆต้องหยุดนิ่งเลยแล้วก็ฟังคุณครูพัดนะคะว่าคุณครูพัดจะมีคำสั่งอะไรมาให้เด็กๆได้ใช้ในการเคลื่อนไหวกันพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันก่อนนะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆหยุดเคลื่อนไหวเลยนะแล้วตั้งใจฟังคำสั่งของคุณครูพัฒน์นะคะคุณครูพัฒน์จะให้เด็กๆค่ะปรบมือ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หุ้ยครบ10ครั้งได้ยังคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตั้งใจฟังคุณครูพัฒน์นะคะว่าคุณครูพัฒน์จะมีคำสั่งอะไรต่อไปค่ะ

ุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆค่ะเอามือแตะไหล่ค่ะเอ๋ไหล่ของเด็กๆอยู่ตรงไหนนะเอามือแตะไหล่ไว้นะเดี๋ยวเราจะมาหมุนไหล่10ครั้งค่ะทำพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6วิจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งเลยนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทค่ะจะให้เด็กๆค่ะสะบัดมือค่ะ10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายเลยค่ะเด็กๆนั่งลงที่เด็กๆอยู่ตอนนี้ได้เลยนะเด็กๆนั่งลงได้เลยนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันเลยค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆไปนั่งที่เลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นมากเลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูพัฒน์ก็จะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรจำได้ไหมคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดชื่อหน่วยการเรียนรู้ตามคุณครูนะคะได้ไหมคะลูก
1: ได้ค่ะ
0: หน่วยอาหารดีมีประโยชน์อีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วยอาหารด
0: ี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการประกอบอาหารนั่นก็คือไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะมีวิธีการทำนะคะหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรในการทำบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูพัดนะคะมีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมอะไรลูก
2: พร้อมค
0: ่
2: ะ
0: พร้อมค่ะพร้อมครับน่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกอะไรคะไข่เจียวถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเพราะว่าในไข่เจียวที่เรานะคะจะทำค่ะก็จะมีวัตถุดิบหลากหลายเลยที่จะใส่ลงไปในไข่เจียวนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาบอกเด็กๆค่ะว่าในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะเราจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างหรือว่ามีอุปกรณ์และวิธีทำอย่างไรบ้างค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์1ไข่ไก่2ไก่สับ 3น้ำมัน 4ผักต่างๆ 5ซอสปรุงรส 6กระทะไฟฟ้านี่นะคะก็คือวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะที่เรานะคะจะใช้ในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะแต่ว่าในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะเราสามารถเพิ่มเนื้อสัตว์ต่างๆหรือว่าผักต่างๆเพิ่มเติมได้มากมายเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการทำไข่เจียวทรงเครื่องจะทำอย่างไรค่ะเพราะว่าตอนที่คุณครูพัดพาเด็กๆไปทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะเด็กๆจะได้ทำเป็นนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะนี่

นะคะเด็กๆขั้นตอนการทำไข่เจียวทรงเครื่อง 1. ตอกไข่ไก่ลงในถ้วย 2. ปรุงรสด้วยซอสปรุงรส 3. ใส่ไก่สับและผักต่างๆ 4. ตีไข่ไก่ให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากัน 5. ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อน 6.นำไข่ไก่ลงไปทอดให้สุกนี่นะคะก็คือขั้นตอนค่ะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเด็กๆรู้วัตถุดิบอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนการทำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูวัตถุดิบอุปกรณ์นะคะที่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆเลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้รู้ค่ะว่าวัตถุดิบอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำไปทำอาหารนะคะไข่เจียวทรงเครื่องมีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะไข่ไก่ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือไข่ไก่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆไก่สับนะคะนี่ก็คือไก่สับค่ะต่อมาค่ะไส้กรอกปูอัดแครอทซอสปรุงรสน้ำมันพืชอะไรคะเด็กๆกระทะถูกต้องเลยค่ะและนี่นะคะก็คือผักนะคะที่คุณครูนะคะเตรียมไว้ให้เด็กๆค่ะเพื่อใช้ในการตกแต่งจานเพิ่มเติมได้ค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็ผักต่างๆนะคะมาให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปทำไข่เจียวทรงเครื่องกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปทำไข่เจียวทรงเครื่องกันค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะสามารถชวนเด็กๆนะคะทำไข่เจียวทรงเครื่องไปพร้อมๆกับคุณครูพัฒแล้วก็เพื่อนๆได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำไข่เจียวทรงเครื่องกันค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะทำไข่เจียวทรงเครื่องกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒค่ะจะตอกไข่ไก่นะคะใส่ไปในถ้วยเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะสาธิตให้เด็กๆดูก่อน1 2ค่ะนี่แหละค่ะคุณครูพัฒก็จะหยิบไข่ไก่ขึ้นมานะคะแล้วก็จะเคาะลงไปค่ะที่ถ้วยเลยนะคะแล้วค่อยๆจับที่เปลือกไข่ค่ะแล้วก็แกะออกมาแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆก็นำเปลือกไข่นะคะใส่ไว้ที่ถังขยะเลยเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาช่วยคุณครูพัฒหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือไว้บนปากก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาสครับน้องบาสมาด้านนี้เลยน้องบัสหยิบไข่ไก่ขึ้นมา1ฟองครับเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับค่อยๆเคาะลงไปตรงนี้เอามือจับเลยครับค่อยๆนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเอาเปลือกไข่ไว้ตรงนี้ก่อนนะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบัสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะออกมาช่วยคุณครูพัฒนะคะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนุนครับขนุนออกมาเลยครับด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัฒนะครับจะให้น้องขนุนครับช่วยคุณครูพัฒใส่นี่เลยอันนี้คืออะไรคะเด็กๆคืออะไรคะซอสปรุงรสถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวน้องขนุนตักซอสปรุงรสให้คุณครู1ช้อนครับใส่ไปเลย1ช้อนขอบคุณครับปรบมือให้น้องขนุนหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปนะคะใครดีนะน้องยารินดาค่ะเชิญเลยค่ะ

นี่เลยค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆคือไก่สับนะคะนี่คือไก่สับน้องยาลินดาตักไก่สับ1ช้อนค่ะใส่เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ลูกปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะวัตถุดิบต่อไปคืออะไรคะคือไส้กรอกไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูพัดใส่ไส้กรอกดีนะน้องเกรซค่ะมาเลยค่ะวัตถุดิบนี้คืออะไรนะคะไส้กรอกนะคะใส่ลงไปอีกนิดนึงได้ค่ะลูกขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะต่อมาค่ะวัตถุดิบต่อมาคืออะไรคะคือปูอัดถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือปูอัดนั่นเองไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูนะน้องข้าวหอมค่ะตักปูอัดสนุกไปในถ้วยได้เลยค่ะอีกช้อนหนึ่งลูกขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมได้ค่ะนอกจากเรานะคะจะมีเนื้อสัตว์นะคะต่างๆแล้วนะคะคุณครูค่ะก็จะมีผักด้วยผักของเราคืออะไรนะคะคือแครอทเนี่ยใครจะออกมาช่วยคุณครูดีคะน้องบาซีดครับเชิญเลยครับมาด้านนี้เลยนี่นะคะก็คือแครอทนั่นเองน้องบาซีดตักใส่ในถ้วยเลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยจับนะครับอีกนิดนึงครับยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องบาซีดด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะคนส่วนทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนั่นเองค่ะใครจะมาช่วยคุณครูพัดในการตีไข่นะเอามือวางไว้บนตักค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะไหล่ไหนใครจะมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะด้านนี้เลยค่ะน้องอองฟองเอามือจับไว้ที่ช้อนที่ซ่อมเลยลูกเราจะตีส่วนผสมนะคะทุกอย่างให้เข้ากันเลยแบบนี้ค่ะตีแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าส่วนผสมของเราก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะปรบมือให้น้องอ้องฟองหน่อยค่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราค่ะก็จะเทน้ำมันนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนนะคะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องระวังด้วยค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะใช้กระทะไฟฟ้านะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีความร้อนด้วยเวลาที่เราจะใช้ต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูหรือว่าอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะใครนี้นะน้องหมุยหมุยค่ะเชิญเลยค่ะนี่ค่ะน้องหมุยหมุยอันนี้ค่ะเดี๋ยวน้องหมุยหมุยค่อยๆเทน้ำมันนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะค่อยๆเปิดไฟก่อนค่ะเดี๋ยวเรานะคะพอกระทะของเราร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่เจียวทรงเครื่องลงไปในกระทะเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะช่วยคุณครูทำนะคะเด็กๆต้องอย่าลืมระวังความร้อนจากกระทะด้วยนะคะมีเด็กๆคนไหนเคยช่วยคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ในการทำไข่เจียวบ้างลูกยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าเด็กๆเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไข่เจียวนะคะ

0: แต่ว่าวันนี้ค่ะเมนูของคุณครูพัฒน์พิเศษมากเลยเพราะว่าเป็นไข่เจียวทรงเครื่องนะคะคุณครูก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักต่างๆใส่ลงไปในไข่เจียวให้กับเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะไข่มีหน้าคุณครูพัฒน์มีไข่ไก่ให้ค่ะไข่ไก่ฟองเล็กไข่ไก่ฟองใหญ่คุณครูพัฒน์ขอมอบให้น้องมุ้ยมุ้ยค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวน้องมุ้ยมุ้ยช่วยคุณครูพัฒน์จับถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่ลงไปในกระทะเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะว่ากระทะร้อนแล้วหรือยังค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องหมุยหมุยนะคะช่วยคุณครูพัดค่ะเทไข่นะคะที่เราผสมไว้ใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะน้องหมุยหมุยช่วยคุณครูพัดจับที่ถ้วยเด็กๆอย่าลืมนะคะต้องอยู่ในความดูแลของใครคะของคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเราจะค่อยๆเทลงไปค่ะปรบมือให้น้องมุ้ยมุ้ยนะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะดูค่ะว่าไข่เจียวของเด็กๆนะคะจะรับประทานได้แล้วหรือยังค่ะ

0: โอ้โหเด็กๆลองสังเกตดูค่ะตอนนี้ไข่เจียวของเรานะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน่ารับประทานมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะเด็กๆได้กลิ่นอะไรไหมคะหอมไหมคะหอมตอนนี้นะคะเด็กๆไข่เจียวของเราค่ะก็สุกพร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะตักใส่จานเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณครูนะคะก็มีจานนะคะที่คุณครูเตรียมผักนะคะแล้วก็ข้าวไว้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะตักไข่เจียวทรงเครื่องของเรานะคะใส่ลงไปในจานเลยค่ะว้าวเด็กๆเด็กๆลองดูสิคะไข่เจียวทรงเครื่องของเราน่ารับประทานไหมคะน่ารับประทานมากเลยมีเด็กๆคนไหนอยากที่จะลองชิมบ้างคะเดี๋ยววันนี้นะคะตอนที่เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะทําไข่เจียวทรงเครื่องนะคะที่เด็กๆช่วยกันทํานะคะให้เด็กๆได้ชิมกันด้วยค่ะนี่นะคะก็คือขั้นตอนนะคะแล้วก็วิธีในการทําไข่เจียวทรงเครื่องค่ะเด็กๆแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะได้มาประกอบอาหารนะคะไข่เจียวทรงเครื่องกับคุณครูพัดเด็กๆจําได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเรานะคะใส่อะไรลงไปบ้างไหนใครจะออกมาพูดดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องไม้ค่ะเชิญเลยค่ะน้องไม้มาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้จำได้ไหมคะว่าไข่เจียวทรงเครื่องของเราใส่อะไรบ้างคะ
1: ไข่ไก
0: ่ใส่อะไรนะคะใส่ไข่ไก่ถูกต้องเลยนอกจากไข่ไก่แล้วมีอะไรอีกลูก
1: อันนี้กับนี้กับอันนี้ไส้กรอก
0: อ๋อมีไส้กรอกแล้วสีส้มๆของเราคืออะไรคะ
1: แครอท
0: แครอทถูกต้องเลยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่ามีไส้กรอกแล้วก็มีแครอทด้วยนะคะไข่เจียวของเราน่ารับประทานไหมคะไข่เจียวทรงเครื่องของเราน่า

รับประทานปรบมือให้น้องมายหน่อยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการประกอบอาหารไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะกลับไปบ้านสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องได้ค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามหมู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีรับโบรับบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าเจ้าฟ้าฟ้ารับโบกับรับบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วล่ะมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนื้อฟ้าฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: ฮะกระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไอ้แรปโบ้
0: โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรง
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
2: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ้ฮะฮึฮะกางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
2: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
2: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
2: ฮะเหรอครับ

0: ดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
1: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารักผู้หญิง
0: ถูกต้องจะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะเก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
1: เย
2: ้ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
1: บายบายจ้าบายบาย
0: เที่ยวกันให้สนุกนะจ้าแรปโบ้แรปบี้บายบายจ้าอ๋อบายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ้าแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบายบาย

Thank you.

มเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับส้อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับส้อมและมีดครับ

0: ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟ้าถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
2: ฮะวงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: เออ1
1: 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟ้าลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้หนึ่งสองสามสามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟ้าเอ๊ะฟ้าแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ้าฟ้าแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ้าฟ้าก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟ้าต่อเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟ้าเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟ้าใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟ้าตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟ้าไงครับรูปฟ้าเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟ้านี่เองอะก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาฝากเด็กๆค่ะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดอีกรอบหนึ่งนะคะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดขนมจีบทำมือยังไงนะคะทำมือแบบนี้เป็นขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาแนะนำนะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆค่ะโดยกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆเลือกทำกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นด้วยนะคะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะถ้าจะทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆอย่าลืมหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ปั๊มสัญลักษณ์เด็กๆจะรู้ไหมคะว่าใบไหนคือผลงานของเด็กๆลูกไม่รู้เลยใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เด็กๆจะทำกิจกรรมนี้เด็กๆก็จะต้องปั๊มสัญลักษณ์ด้วยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะคือกิจกรรมอะไรนะอยากรู้หรือเปล่าคะกิจกรรมที่3ของเรานะคะนั่นก็คือประดิษฐ์ไข่เจียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการประดิษฐ์ไข่เจียวนะคะให้กับเด็กๆได้สังเกตกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ของเรากันก่อนเลยค่ะเด็กๆว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะที่คุณครูนะคะตัดเป็นรูปต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการตกแต่งไข่เจียวของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบให้ดูนะคะเด็กๆนี่เลยค่ะคืออะไรคะเป็นกระดาษนะคะที่คุณครูตัดเป็นรูปวงกลมไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูหยิบมา1แผ่นให้เด็กๆสังเกตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะตัดกระดาษนะคะเป็นรูปวงกลมค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถ

ใช้กระดาษสีอื่นๆนะคะมาให้เด็กๆได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะคือจานกระดาษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอ๊ะครูจะนำจานกระดาษมาทำอะไรนะแต่ว่านอกจากจะมีจานกระดาษแล้วนะคะคุณครูพัดยังมีนี่เลยค่ะคืออะไรคะกาวและไม้ทากาวถูกต้องเลยค่ะนี่ก็คือกาวและไม้ทากาวนะคะอุปกรณ์ต่อมาค่ะคืออะไรเด็กๆผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือเวลาที่เด็กๆนะคะมือเลอะกาวเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการประดิษฐ์ไข่เจียวนะคะให้กับเด็กๆได้ดูค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอขยับอุปกรณ์ก่อนนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะหยิบจานกระดาษมาค่ะสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆใช้สัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะปั๊มลงไปที่ด้านหลังของจานกระดาษเลยนะคะคุณครูจะได้ทราบค่ะว่าจานกระดาษใบไหนเป็นของเด็กๆคนไหนนะคะเด็กๆหยิบสัญลักษณ์ของเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ไว้ที่ด้านหลังแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสาธิตวิธีการประดิษฐ์ไข่เจียวค่ะให้เด็กๆนะคะเลือกกระดาษรูปวงกลมเลยค่ะคุณครูมีหลากหลายสีเลยให้เด็กๆได้ใช้นะคะเด็กๆเลือกมา1แผ่นค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะขยำกระดาษวงกลมของคุณครูค่ะขยำเลยค่ะใช้มือขยำแบบนี้นะคะค่อยๆขยำค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยแบบนี้ค่ะขยำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆค่อยๆใช้นิ้วมือของเด็กๆนะคะในการคลี่กระดาษออกมาค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะทากาวลงไปค่ะบนกระดาษสีๆของเราเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆจะใช้กาวค่ะถ้าเด็กๆถือไม้ทากาวขึ้นมาแล้วยังมีกาวนะคะไหลลงมาจากไม้ทากาวแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเมื่อไม่มีกาวนะคะไหลออกมาจากไม้ทากาวแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถทากาวนะคะลงไปบนกระดาษสีของเราได้เลยค่ะเด็กๆไม่ต้องทากาวในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระดาษของเด็กๆจะเปียกนั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะยุ่ยได้ทาในปริมาณที่พอดีนะคะเด็กๆเมื่อเราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูนะคะก็จะพลิกกระดาษค่ะแล้วก็ติดลงไปบนจานกระดาษแบบนี้เลยค่อยๆใช้มือของเด็กๆนะคะในการกดลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะใช้กาวค่ะทาลงไปนะคะบนกระดาษอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆเพื่อใช้กระดาษสีนะคะในการตกแต่งนั่นเองค่ะเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าเด็กๆจะติดกระดาษสีที่ตำแหน่งไหนดีเด็กๆก็ทากาวลงไปได้เลยค่ะคุณครูก็จะทาลงไปให้ทั่วๆเลยแล้วก็หยิบกระดาษสีต่างๆนะคะในการติดตกแต่งได้เลยค่ะ

ถ้าเด็กๆอยากติดเพิ่มนะคะเด็กๆก็สามารถทากาวเพิ่มได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็ประดิษฐ์ไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็คือไข่เจียวของคุณครูพัดค่ะคุณครูพัดนะคะก็ใช้กระดาษสีในการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะเด็กๆจะได้มีไข่เจียวของเด็กๆไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัดจะมีมุมประสบการณ์อะไรให้กับเด็กๆบ้างค่ะนี่เลยค่ะมุมนี้คือมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมต่อมาค่ะมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุม

บทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆอย่าลืมช่วยกันเก็บของเล่นด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็มาเข้าแถวได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันได้เลยค่ะกับหลังหันได้เลยค่ะแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยลูก

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดให้ได้เลยนะคะ

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในวันนี้ค่ะคุณนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆนั่นเองค่ะเหมือนกับที่น้องออโต้บอกเลยว่าน้องออโต้นะคะทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ไปเล่นของเล่นค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่มีความตั้งใจจับขาแล้วก็จับสะดือให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็มีเกมการศึกษาใหม่องุ่นกับภาพอะไรดีนะภาพองุ่นกับส้มเหรอคะได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นภาพองุ่นกับส้มนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ที่ด้านบนเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นภาพองุ่นกับส้มนั่นเองเด็กๆลองสั่งชิ้นแรกเป็นรูปส้มภาพต่อมาที่คุณครูนำจะมาต่อกันนะคะก็จะต้องเป็นภาพส้มเช่นเดียวกันเหมือนกันคุณครูก็จะวางต่อกันค่ะเด็กๆลองสังเกตที่เกมการศึกษาค่ะที่ปลายของเกมการศึกษาภาพนี้เป็นภาพอะไรเบาใส่ลงไหนคะใส่ลงไหนลูกใส่ลงในตะกร้าแล้วก็มาหยิบเกมการศึกษาใหม่ที่มุมเกมการศึกษาได้เลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะเดี๋ยวคุณครู

ลองดูค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะภาพองุ่นเห็นแล้วค่ะทีภาพแรกที่เป็นภาพองุ่นคือภาพแข็งถูกต้องค่ะมาวางต่อกันได้เลย

าพอะไรลูกภาพส้มแต่เอาเป็นภาพแรกไหนอยู่ตรงไหนแต่ว่ากลับด้านไหมคะกลับด้านเดี๋ยวเราต้องหาใหม่ค่ะเดี๋ยวเราลองหาภาพเกมชิ้นใหม่ซิน้องเดมี่วางกระดาษ

เด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้เลยค่ะช่วยทำเกมตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้

0: มาแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเกมการศึกษาใหม่ที่เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพผลไม้หรือว่าเกมภาพต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมค่ะและกิจกรรมที่สำคัญของเราในวันนี้เลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้ลองประกอบอาหารนะคะไข่เจียวทรงเครื่องด้วยค่ะเด็กๆนะคะรู้วิธีการทำแล้วเด็กๆสามารถกลับบ้านไปชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องได้ค่ะเพราะว่าไข่เจียวทรงเครื่องนะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ที่เด็กๆสามารถรับประทานได้ค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะครูพัชนะคะจะชวนเด็กมาสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็บ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ
1: แสนสนุก

0: ดีจ้าเด็ก
1: ๆจิ๊บ
2: เย้
0: พี่แท้ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
3: ฟาฟา
2: ฮะ
3: เสียงวัว
4: ม
2: อม
4: อมอมอม
2: อมอมอม
4: อม
2: อมอ
5: ฟาฟาเก่งจังเลย
6: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
2: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
2: ฮะเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
2: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
2: ลา
0: เสียงสูง
2: ลา
0: เสียงต่ำ
2: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็แรบบี้เอาเลย

0: ไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบ้เนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าๆ

0: เฮ้ยฟ้าฟ้า
1: เฮ้ยฟ้าฟ้า
2: ดูท่าทางแคทโต้จะโกรธที่ฟ้าฟ้ามาทำเสียงดังรบกวนเข้าซะแล้วได้มาแกล้งฟ้าฟ้ากลับแบบนี้น้องๆก็ระวังไว้นะจ๊ะบางทีการทำเสียงดังๆไม่ถูกกาลเทศะก็อาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วไปพบกันใหม่คราวหน้า

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยึกหยักหยึกหยักหน่อยเล็กตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับ

ครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยค่อยไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นนึงนะผืนที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติคนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องควงตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โจจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องควงตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนปวนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแปลว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1 ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30 นาทีจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7 โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4 ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2 วันเท่านั้นจน

0: เรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไรอาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญ
1: แย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
2: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะเรื่องอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: คนคอยบงการคนบงการนั่นค
1: ือ
0: ใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่
1: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได
1: ้สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่
0: ะ
1: แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่ที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อม
0: ถ้า
1: เรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบ ปล่อยเขาเขาก็

0: ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
1: ะ
0: ขอเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
1: ม
0: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคนแล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุย

0: ต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข
1: ้
0: อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสงบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปวดชนวนปวดใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเอง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 14:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลา
5: เออเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
5: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ

0: ไว้พบกันใหม่นะคะ
1: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
0: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
2: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนศิล
1: ป์สวัสดีครับขอสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ

0: เฮียศรศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิด เกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ
1: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัทพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วต้องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: หนูดีทำได้

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พลังเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

0: เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thWe'll be right back. สมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจ
3: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกสาใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็น
1: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
5: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
1: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาลิกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริงๆ
2: แบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆสักที

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรุ้นซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครร
0: ภ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ์อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: แล้วใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะแล้วหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโหยมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ๆ
1: ไงครับผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะพอได้เห็นหนังศีรษะค่ะ
1: เห็นยังไง
0: นะครับ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว่าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: ณัชชากาวิระนะคะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: คะก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคูอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆค่ะ
2: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่พยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

แบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: พื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็อุ๊ยคุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่พฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับ
1: การง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
1: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
1: ์
2: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
1: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
2: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เลยเรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
2: ้
1: า
2: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
2: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่อง

0: ต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก15ถึง18กิโล
1: ครับ
0: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
0: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่อย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
0: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
0: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
0: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
0: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
0: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
0: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
0: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
0: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิค
0: ครับใช่เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
0: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับ
0: ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอครับ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเค้าก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเค้าก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ คุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับ

0: จุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดแล้วใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้ครับ
0: นะครับไม่จำเป็นละครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
2: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
2: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับ
1: หลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกคุนเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรนะ
0: ครับแล้วก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
0: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
2: ่ปลาเปอร์เฮลสด
0: ๆอาหารเราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
0: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละสามมื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าว
0: ครับ
1: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองยังเลย
0: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆในมะพร้าว
0: นะฮะ
1: มันจะทำให้เหมือนจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็อารมณ์ขึ้น
0: แล้วสมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างนั้น
1: ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับมี
1: นม
0: มีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์น่ะขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี้เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
3: นี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออออกกำลังกาย
4: ออกกำลังกายค่ะ
5: มีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
3: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครู

0: พื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y อีกครั้งแล้วนะครับเกมกับวัยรุ่นดูจะเป็นเรื่องยากมากครับที่แยกพวกเขาออกจากกันแต่สำหรับแคปเชิญของเราวันนี้เกมเป็นสิ่งเดียวครับที่เขาทำได้ดีเราจะไปดูกันว่าเกมเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเขายังไงครับ

ชื่อกิตติกวินรัตนสกุลอายุ21ปีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยู่สโมสรลูซิดดีมครับเกมที่ถนัดเคาน์เตอร์สไตล์ครับอันดับถ้าในไทยก็ที่1ที่2สลับกันไปครับ

0: เก่งไปอ่ะพี่ยิงไม่โดนเลยเมื่อเราถึงยิงโดนอ่ะ
1: พี่เล่นแต่ปกติไงมือถือนี่มันเกมคอม
0: อันนี้จริงๆแล้วมันชื่อเกมอะไร
1: Counter Strike Global Offensive ครับ
0: ไอเกมนี้มันอยู่ใน e-sport หรือปะ
1: อยู่ใน e-sport ครับเป็นเกมที่ตอนนี้คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
0: คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
1: ออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
0: อ๋อคนเล่นออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดในคนไทยคนเล่นเยอะไหมในไทยเนี่ย
1: ไม่เยอะเท่าเกมตาตลาดต่างๆครับ
0: ถามนิดนึงเราเป็นนักกีฬา e-sport ใช่ไหม
1: ครับผม
0: อืม

0: เราอยู่ระดับที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ที่1ที่2สลับกันไปครับ
0: ที่1แล้วก็ที่2เหรอเฮ้ยก็เก่งสุดแล้ววะเนี่ย
1: พูดถึงยังไงได
0: ้เอ้ย e-sport เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอ่ะ
1: มันจะมี MOBA กับ FPS แล้วก็พวกเกมต่อสู้อาร์เคดอ่ะครับ
0: MOBA คือพวกแบบไม่ใช่ ROV อะไรอย่างงี้ป่ะ
1: ROV LOL
0: Dota 2อะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นประเภท FPS
0: FPS ย่อมาจากอะไรครับ
1: First Person Shooting ครับ
0: อ๋อ First Person Shooting ก็จะเป็นเกมพวกประเภทยิงปืน
1: ใช่ครับเป็นแนวยิงปืนอย่างเดียวเลยฮะ
0: แล้วอีกประเภทนึงคืออะไรนะ
1: น่าจะเกมอาร์เคดที่เป็นแบบมีปุ่มแล้วก็มีจอเกมต่อสู้อะไรเงี้ย
0: เช่น
1: ประมาณนี้
0: Marvel Capcom อะไรกันปะ
1: ใช่ผมไม่เคยเล่น
0: โอเคพวกนั้นก็นับเป็น e-sport เหรอ
1: นับครับมี4เกมมีอะไรพวกนี้ด้วย
0: โอ้มี4เกมด้วยอันนี้มันมีแบบมันอยู่ใน4เกมมั้ยตอนนี้
1: ไม่ได้อยู่เพราะว่ามันรุนแรงไ
0: ว้อ๋อมันรุนแรงไปมันจะอยู่ในแบบเวอร
1: ์ใช่ครับเป็น e-sport
0: เราเคยแข่งขันในอันดับไหนมาแล้วบ้างของเกมเนี่ย
1: ก็ปีที่แล้วเพิ่งเคยบินไปเจอที่1ที่2ของโลก
0: บินไปเจอที่1ที่2ของโลกเราสามารถบอกได้มั้ยว่าที่1ที่2ของโลกคือทีมอะไร
1: ทีม Liquid กับ Vitality ครับ
0: Liquid กับ Vitality ในวงการเนี้ยเงินรางวัลมันสูงมั้ยพี่เคยได้ยินมาจริงว่ามันสูงเว้ยแต่พี่อยากรู้ว่ามันสูงแค่ไหน
1: ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ในไทยก็ลีกนึงก็ประมาณ500,000ประมาณนี้ครับมันจะแบ่งระดับกันไปที่1 300,000อะไรเงี้ยที่2 100,000
0: อ๋อแล้วถ้าระดับโลกอ่ะ
1: ระดับโลกก็งานพวกเมเจอร์เทียร์งานนึงก็เงินรางวัลรวม$1,000,000ประมาณนี้ครับ
0: เงินรางวัล$1,000,000$1,000,000นะครับประมาณ30กว่าล้านบาทตอนเด็กเราเป็นเด็กติดเกม
1: ป่ะตอนเด็กถ้าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆเลยไม่ค่อยติดนะเล่นกับเพื่อนมากกว่า
0: แล้วเริ่มที่จะเล่นเกมจริงๆจังช่วงไหนครับ
1: ช่วงป.5 ป.6 ครับช่วงไปเล่นร้านเกมประมาณนั้นเลิกเรียนมาก็เก็บกระเป๋าที่บ้านแล้วก็เดินไปร้านเกม
0: เดินไปร้านเกมก็คือใช้เวลาอยู่กับไปร้านเกมเลยแล้วมันเริ่มติดเกมเมื่อไหร
1: ่เมื่อประมาณเข้าม.1 ครับ
0: เข้าม.1
1: ตอนนั้นติดมากเลยเที่ยงวันจนเที่ยงคืนอะไรเงี้ย
0: เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเล่นที่ไหนเที่ยงวันจนเที่ยงคืน
1: อ๋อในที่บ้านแหละพอเพื่อนเขาแบบเริ่มไปทำอย่างอื่นอะทำกิจกรรมอื่นผมก็ยังชอบเล่นเกมอยู่
0: ยังคงเล่นเกมอยู
1: ่ตอนขอที่บ้านซื้อคอมให้เขาก็ไม่ซื้อให้ตอนแรก
0: อ๋อขอที่บ้านซื้อคอมด้วยแต่ถ้าพี่เป็นพ่อแม่พี่คงไม่ซื้อให
1: ้ใช่แต่ผมก็ตอนแรกเขาก็ไม่ซื้อให้แต่ผมอะไปนอนบ้านเพื่อนประมาณอาทิตย์นึงก็ถึงจะซื้อให้
0: อ๋อหมายความว่าเราประท้วงเหรอ
1: ประท้วงว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่กลับบ้าน
0: โอ้แปลว่าติดมากๆเลยนะเราจะเล่นเกมให้ได้เลยต้องไปนอนบ้านเพื่อนแล้วประท้วง
1: ต้องได้ตอนนั้น
0: ต้องได้แล้วเขาก็ยอมซื้อให้
1: ยอมซื้อให้ครับ
0: หลังจากที่พ่อแม่ซื้อคอมให้เนี่ยเบาลงไหมหรือว่าหนักกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิมอะ
0: หนักกว่าเดิมขั้นไหนครับ
1: ขั้นที่ว่าเมื่อก่อนเล่นร้านเกมก็ต้องถึงเวลาช่วงนึงมืดๆก็ต้องกลับบ้าน
0: ร้านเกมก็ปิดต้องกลับบ้านใช่ไหมครับ
1: แต่อยู่บ้านเราไม่ต้องปิดครับพ่อแม่ก็ไม่ได้มาคุมเวลาอะไรเท่าไหร
0: ่อ๋อคือพ่อแม่ก็ไม่ได้คุมด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องด้วยว่าเราเล่นแค่ไหน
1: ใช่ครับถึงเวลาเขากลับบ้านมาก็แค่ออกมานั่งกินข้าวแล้วกลับไปเล่นเกมต่อ
0: ก็แทบจะใช้เวลาทั้งวันท
1: ั้
0: งคืนอยู่กับเกมติดเกมขนาดเนี้ยส่งผลกระทบด้านอื่นกับเราไหม
1: ส่งกับการเรียนครับ
0: ส่งผลกระทบแค่ไหนครับ
1: ตอนม.3ปลายภาคก็ติด016 ตัว
0: ม.3ปลายภาคติด016 ตัว
1: ม.3นี่แทบจะ
0: ทั้งหมดแล้วปะเอาแล้วไงอ่ะติด016

0: งานอาชีพเขาให้ผมไปทาสีรั้วโรงเรียนหรืออะไรทั้งอย่างนั่นแหละ
1: อ๋อคือเหมือนไปให้ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อที่จะแก้สูง
0: แก้สูงให
1: ้แล้วเราทำไหม
0: ไม่ได้ทำครับเดินกลับบ้าน
1: เอาไม่ทำหรอ
0: ตอนนั้นแม่ไปด้วยผมบอกกลับบ้านดีกว่า
1: อ้าวคุณแม่ก็ไปด้วย
0: ใช่
1: แล้วแม่ก็บอกให้กลับบ้านดีกว่า
0: ผมก็บอกแม่
1: กลับบ้านบอกแม่กลับบ้านดีกว่าแล้วแม่ว่าไงอ่ะ
0: เขาก็งงๆครับว่าทำไมไม่แก
1: ้เอาแล้วแม่ก็ไม่แย้งเลยด้วยเหรอ
0: ก็แย้งผมก็ไม่ทำ
1: เราก็ไม่ยอม
0: เพราะว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์
1: ตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
0: รู้สึกโมโหครับเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรจากที่ในตำราเหมือนตอนเรียนเราไม่ได้เคยออกมาทาสีโรงเรียนไม่ได้เคยออกมาทำอะไรเงี้ยครับ
1: ก็เลยไม่ยอมทำ
0: ใช่ก็เลยไม่ครับไม่ยอมทำ
1: ถ้าพอไม่ทำก็ติดศูนย์อยู่เหมือนเดิม
0: ก็ไม่จบ
1: ก็คือไม่จบม.3แปลว่าหลังจากไม่จบม.3เราก็ไม่ได้ขึ้นม.ปลายต่อถูกไหม
0: ไม่ได้ขึ้นครับมีช่วงเว้นว่างตอนนั้นก็พอไม่จบม.3ที่บ้านเขาก็ไม่ให้เล่นคอมแล้วก็โทรศัพท
1: ์ก็คือโดนทำโทษด้วยการที่ไม่ให้เล่นคอมไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลย
0: ใช่แล้วเขาก็ไม่คุยด้วย
1: แล้วเราไม่คิดจะไปเรียนต่อหรอครับ
0: ก็ไม่ได้คิดครับแต่แม่เขาพูดว่าให้ไปเรียนคอทนต่อ
1: ทำไมถึงไม่คิดจะเรียนต่อครับ
0: มันเหมือนโดนยึดแล้วมันแบบไม่รู้คิดอะไรครับ
1: เหมือนเราเอาทุกอย่างที่เราชอบไปแล้ว
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วตอนนั้น
1: อ๋อก็คือไม่เอาอะไรแล้วทั้งสิ้นเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนช่วงเวลานั้นแหละมันเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไร
0: เพราะว่าน่าจะเป็นที่ตัวผมเองที่จัดการเล่นเกมไม่ดีพอ
1: ก็คือจัดเวลา
0: จัดเวลา
1: ไม่ดีพอแบ่งเวลาไม่ดีพออ
0: ่านหนังสือไม่ทำกันบ้านเล่นเกมแล้วก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรตรงนี้ด้วย
1: ก็คือบวกที่ว่าเราที่บ้านไม่ได้ดูแล
0: ใช่เขาให้ผม
1: แล้วเรามีเกมแล้วก็อยู่กับเกมอย่างเดียวมาทำให้เราติดอยู่กับเกม
0: ทำให้เราอยู่กับเกมอย่างเดียว
1: ที่บ้านก็มีผลถูกไหม
0: ครับ
1: เกมก็มีผลฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นบทเรียนให้กับวัยรุ่นทุกคนที่กำลังติดเกมจนเกินพอดีครับในวันที่น้องเริ่มคิดถึงอนาคตจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าครับ

0: ี้แล้วกันดีครับเฮ้เดี๋ยวพี่ถามต่อน้องเอ็มคือตอนนั้นที่เราบอกว่าเราเรียนไม่จบต่างๆนะเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ไปเรียนกศนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเรียนจบไหมกศน
1: เรียนจบครับประมาณ6เดือนอะไรเง
0: ี้
1: ยเพราะเอาเกรดจากม.3มาเทียบกับกศน
0: แล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่อหรือ
1: ไม่ได้คิดนะตอนเรียนไม่ได้คิด
0: ไม่ได้คิดเลย
1: แต่ก็ยังเล่นเกมอยู่ครับ
0: ยังเล่นเกมอยู่จุดเริ่มต้นที่น้องเริ่มไปสนใจในการที่จะเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับ
1: หลังจากเรียนจบกศนก็ขอเวลาประมาณเขาขอเวลาเขาประมาณสักปีนึงเลยครับกับลองกับด้านนี้ดู
0: ก็คือขอเวลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเล่นเกม1ปี
1: ใช่
0: ก็เปลี่ยนเคาน์เตอร์เนี่ยนะ
1: ใช่โดยที่ไม่ได้เรียนต่ออะไรเงี้ย
0: ตอนนั้นเราเห็นช่องทางอะไรถึงแบบไปเข้าใน e-sport อ่ะครับ
1: ก็ปกติเวลาเขาเล่นเกมใช่มั้ยฮะเวลาเขาไปงานเกมเนี่ยครับมันก็จะมีการจัดการแข่งขันงานต่างๆเราก็เห็นจากตรงนั้นนะ
0: เราเห็นไอดอลที่เขาเล่น e-sport เนี่ยเราเลยอยากเล่นตาม
1: ใช่ครับ
0: อยู่ดีเราไปเข้าอยู่ใน e-sport ได้ไงครับ
1: มันเพราะว่าผมแข่งเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆจนจากทีมเล็กๆแล้วไปเหมือนไปเข้าตาทีมคนที่แบบเป็นท็อปของประเทศเนี่ยครับผมชวนทำไปอยู่ด้วยครับ
0: คือเล่นเคาน์เตอร์เนี่ยเล่นเป็นทีมถูกไหมครับท
1: ี
0: ม
1: 5คนครับ
0: ทีม5คน
1: ทีมใน5คนมันจะมีตำแหน่งต่างๆครับถ้าสไนเปอร์แต่ทีมมันจะมีแค่คนเดียวแล้วผมเล่นสไนเปอร์
0: อ๋อคือเล่นสไนเปอร
1: ์ใช่คร
0: ับ แล้วทำไมเขาถึงสนใจเราอ่ะสไนเปอร์สำคัญที่สุดหรอ
1: เหมือนทีมเขาไม่มีคนเล่นสไนอยู่แล้วด้วยครับแล้วเขาก็น่าจะอยากได้คนที่แบบเป็นหน้าใหม่ของวงการเขาไปอยู่ในทีม
0: เราก็เลยตัดสินใจไปอยู่ในทีมเขา
1: ใช่ครับตอนนั้นเขา4คนที่อยู่ในทีมอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบผมรู้จักอยู่แล้ว
0: ก็คือ4คนที่มาพาเราเข้าทีมเนี่ยคือคนที่เป็นเก
1: ่
0: งม
1: ี
0: ชื่อแล้วก็เป็นแรงที่เก่งอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเขามีชื่อทีมไหมครับ
1: มีครับ7642ครับ
0: มันตอนนั้นเป็นสโมสรหรือยัง
1: ยังครับเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาเองคร
0: ับ อ๋อคือสร้างขึ้นมาเองแล้วเราเริ่มจริงจังที่จะเข้าไปอยู่ในสโมสรถึงตอนไหนครับ
1: ตอนที่เข้า7642เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมันมีศักยภาพที่ดีทุกคนตอนนั้นสโมสรแรกผมอยู่ที่จีนครับก็ตอนนั้นมันมีงานในไทยงานนึงที่เป็นงานค่อนข้างน่าจะใหญ่ที่สุดในไทยครับแล้ว
0: ชื่องานว่า
1: APS Thailandเคาน์เตอร์โปรลีกมั้งครับ
0: เคาน์เตอร์โปรลีกอ๋อก็คือไปแข่งในงานนั้น

0: แล้วคือสโมสรที่จีนก็เห็นเรา
1: เหมือนคุยกันก่อนงานเริ่มอยู่แล้วครับว่าแบบดึงตัวอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อโหมีเป็นจริงจังมากเลยดึงตัวกันด้วย
1: ครับ
0: แล้วตอนเราที่อยู่ที่จีนแล้วมันเป็นไงบ้างครับ
1: ต่างกับไทยตรงที่ว่าสโมสรเขามีตารางให้ว่าต้องฝึกซ้อมเวลานี้ถึงเวลานี้ประมาณนี้ครับ
0: เป็นตารางจริงจังเลยเหรอ
1: ใช่ครับจันทร์ถึงศุกร์ประมาณนี้ครับ
0: จริงไหมเนี่ยนี่คือเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตถึงต้องมีตารางในการซ้อมการแข่งด้วยครับ
1: มีครับแต่ถ้าเป็นช่วงแข่งช่วงที่รายการสำคัญก็จะมีเวลาตื่นเวลานอนเนี่ย
0: โหขนาดเลยเหรอก็เหมือนเป็นนักกีฬาจริงเลยปะเนี่ย
1: ใช่
0: มีการเก็บตัวก่อนแข่งใช่ไหมอะไรอย่างงี
1: ้มีครับ
0: มีด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ลองเล่าชีวิตประจำวันคร่าวๆตอนที่เราอยู่ในจีนได้ไหมอยากรู้ขึ้นมา
1: ก็ตื่นประมาณเที่ยงครับแล้วก็บอกแมเนเจอร์ว่าเราอยากกินอะไรเขาก็จะออเดอร์มาให้
0: จริงปะก็คือสั่งข้าวเลย
1: เขาสั่งมาให
0: ้โอ้โหแล้วหลังจากนั้นล่ะ
1: บ่ายโมงก็วอร์มอัพส่วนตัวครับ
0: วอร์มอัพส่วนตัววอร์มอัพเล่นเกมเนี่ยนะ
1: ใช่ครับเล่นเกมเคาน์เตอร์นั่นแหละครับ
0: อ่า
1: แล้วบ่ายสองก็เราจะเริ่มสครีมก็คือการซ้อม5-5-5ครับ
0: ซ้อม5-5
1: 5v5ซ้อมไปจนถึงประมาณสักทุ่มสองทุ่มประมาณนี้ครับ
0: เดี๋ยวนะก็คือซ้อมตอนบ่ายสองโอ้โหซ้อมกันที5-6ชั่วโมงเลย
1: ก็อาจจะเบรกสักชั่วโมงนึงในระหว่างช่วงกลางเนี่ยครับ
0: อืมก็คือมีโอ้โหก็มีซ้อมมีเบรกแล้วก็ซ้อมถึงสัก2-3 ทุ่มแล้วไงต่ออะไรอย่างนั้น
1: แล้วก็ช่วงหลังก็น่าจะคุยเรื่องข้อผิดพลาดที่ซ้อมวันนี้ครับ
0: ต้องมีฟีดแบ็กด้วยว
1: ่
0: าข้อผิดพลาดวันนี้เกิดอะไรขึ้น
1: ใครอยากจะคอมเมนต์ใครไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก่อนที่จะไปอยู่สโมสรเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งหรือยัง
1: ก็น่าจะระดับหนึ่ง
0: ระดับหนึ่งพอเข้าไปในสโมสรรู้สึกไง
1: มีคนที่เก่งกว่าหลายคนครับ
0: เยอะไหม
1: เยอะอะต้องฝึกซ้อมไปเยอะ
0: ก็คือแบบว่าพอเราเข้าไปเจอ
1: ของจริง
0: ของจริงขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกแบบรู้สึกไง
1: ท้อนิดหน่อย
0: ท้อด้วยเหรอ
1: เพราะว่าช่วงแรกๆน่าจะแพ้บ่อยมาก
0: อ๋อเพราะว่าเขาเก่งกันมาก
1: ใช่เพราะเขาเก่งกันอยู่แล้วเขาเป็นทีมกันอยู่แล้วเหมือนเราเพิ่งเข้าไปในตลาดใหม่ๆ
0: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: วินัยแล้วก็การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพราะว่ามันต้องตื่นในเวลาที่เราปกติเราไม่ได้ตื่นเลยครับ
0: อ๋อก็ค
1: ือต้องมาทำงานตลอด
0: ต้องฝึกทางวินัยฝึกการทำงานเป็นทีม
1: ใช่ครับ
0: ตอนอยู่สโมสรเนี่ยเขามีเงินให้ปะ
1: มีเป็นเงินเดือนให้ครับ
0: มีเงินเดือนให้ด้วยถามได้ไหมว่าเท่าไหร
1: ่ถ้าตอนอยู่จีนก็ประมาณ50,000ครับ
0: ฮะจริงเนี่ย
1: ครับ
0: 50,000เลยนะ
1: แล้วก็ไม่ได้รวมเงินรางวัลอะไรพวกนี้นะ
0: โหตกใจเยอะมาก50,000 บาทต่อเดือนกับการที่เราเล่นเกมเฉยๆ
1: ใช
0: ่
1: ครับเล่นแต่เกม
0: ครั้งแรกที่เราเอาเงินมาให้ที่บ้านเนี่ยที่บ้านรู้สึกไง
1: ก็คิดว่าเราไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้อะไรเงี้ย
0: คุณพ่อคุณแม่ว่าไง
1: ก็ดีใจครับว่าเมื่อก่อนเหมือนขออย่างเดียวตอนนี้คงก็ได้ให้บ้าง
0: คนทั่วไปที่เขาเล่นเกมเนี่ยเอาจริงแล้วเขาคงมองการที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นเรื่องที่เจ๋งมากคนคงอยากมาอยู่หนุ่มจุดเนี้ยเยอะมากกว่าที่เราจะมาถึงจุดเนี้ยเราแลกกันอะไรมาบ้าง
1: ก็ตั้งแต่เล่นเกมแรกแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเลยก็ไม่ค่อยมีสังคมเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้แทงเอากับเขาเลย
0: แปลว่าเราใช้เวลาก
1: ันนะ
0: แค่แต่ 100% อยู่กับเกมเลยถูกไหม
1: แค่จะ 100% เลยครับคนในบ้านก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์มากไหมครับเหมือนจากห้องก็ต่อเมื่อไปกินข้าว
0: โอ้แค่นั้นเลยเหรอ
1: แค่นั้นเลย
0: อ๋ออันนี้คืออยู่ในขั้นที่ว่าเราเล่นเกมหนักมากเราอยากจะแนะนำพ่อแม่ที่มีลูกที่กำลังติดเกมอะไรบ้างครับ
1: น่าจะเป็นใช้เวลาเขาเยอะเพราะว่าตอนในเด็กเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเหงาเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ออกไปทำงานเล่นได้เล่นแต่เกมอะไรครับแต่เกม
0: ก็คือเหตุผลที่เราเล่นเกมเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่มีเวลาเรียกว่าอะไรพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้เรา
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เราเข้าใจวัยรุ่นกับปัญหาเด็กติดเกมช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณหมอถึงวิธีการรับมือและแก้หาเรื่องนี้กันครับ

0: เล่นเกมแบบไหนยังไงถึงเรียกว่าติดเกมแล้วถ้าเด็กติดเกมแล้วเนี่ยเรามีวิธีรับมือยังไงครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอคุณหมอโอจะมาให้คำแนะนำของเราวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับผม
0: คุณหมอครับแบบไหนถึงเรียกว่าเด็กติดเกมครับคุณหมอ
2: จริงๆสังเกตตัวเองได้นะคะเด็กติดเกมก็จะมีลักษณะก็คือการเล่นเนี่ยเล่นเราหยุดไม่ค่อยได้หรือการเล่นเนี่ยจำนวนเวลาของการเล่นหรือการที่ต้องใช้เวลากับเกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดเวลาที่ไม่ได้เล่นหรือบางทีลืมโทรศัพท์ก็จะรู้สึกเหมือนแบบโหวันนั้นมันแทบจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามีผลกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเช่นนอนดึกเพราะว่าเล่นเกมแล้วก็เริ่มไม่ได้จนตื่นสายไปเรียนไม่ทันงานไม่เสร็จหรือว่ามีผลกับเรื่องความสัมพันธ์แฟนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบเยอะเกินไปแล้วนะแบบมันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยก็ดูหลักๆพวกเนี้ยค่ะ
0: เราปกติเนี่ยคุณหมอมีเวลาจำกัดใช่ไหมครับคุณหมอให้ลูกเล่นเกมบ้างไหมครับ
2: ไม่เยอะ
0: แ
2: ทบถ้าเป็นเกมพอดีเขาห้าหกขวบเขาก็จะเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบเสริมทักษะอะไรไปก็ให้เล่นค่ะให้เล่นบ้าง
0: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กติดเกมมันผิดที่เด็กหรือผิดที่พ่อแม่หรือว่าผิดที่เกม
2: จริงๆไม่ต้องหาคนผิดแต่มันก็เป็นปัจจัยร่วมกันเนาะว
0: ่
2: าตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่าเกมมันมีหน้าที่ทำให้คนติดอยู่แล้วคือใครสร้างเกมมาแล้วทำให้คนไม่ติดเนี่ยแปลว่าแบบสร้างไม่เก่งละมันเจตนาเนี่ยมันก็ต้องการทำให้คนสนุกงั้นพอเกมที่เล่นสนุกมันก็ธรรมดามากที่จะมีคนติดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเกมเกี่ยวกับความสนุกเนี่ยพัฒนาดีพัฒนาเยอะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นสมองส่วนการมองเหตุมองผลคิดควบคุมความต้องการอะไรเนี่ยมันยังพัฒนาไม่ดีงั้นมันก็เป็นปัจจัยร่วมที่กลายเป็นว่าเกมสนุกเด็กพร้อมติดบวกพ่อแม่ที่ไม่จริงจังหรือไม่มีวินัยหรือไม่มีการกำหนดกติกาปล่อยให้เป็นเด็กเป็นคนตัดสินใจว่าตัวเองจะเล่นแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนานทำงานเป็นทีมสอนเรื่อง creative thinking สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงก็ประโยชน์เยอะเพียงแต่ว่าถ้าใช้มันไม่เป็นแบบ
0: ถ้าใช้ผิดเนาะ
2: ผิดเช่นไปทำจนไปเล่นจนมันแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยอันเนี้ยเกมมันก็เริ่มเป็นโทษละเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อการที่เขาเล่นจนแบบเสียการเสียงานอยู่ในห้องตลอดเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือวันๆ10-11ชั่วโมงอยู่แต่กับเกมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องคุยกับลูกอยู่ดีว่าตรงเนี้ยเขามองว่ามันเป็นปัญหายังไงตอนนี้มันมีผลกระทบอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเนาะซึ่งบางอย่างเขามองไม่เห็นเราก็ต้องชี้เห็นว่าตอนเนี้ยเขาเรียนตกลงไปมากเลยเขาเนาะส่งผลยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเราก็คุยกับเขาว่าจริงๆเราก็คิดว่าเขาเล่นได้แต่ว่าทำยังไงให้มันแบ่งเวลาได้โอเคเวลาเท่าไหร่ที่เขาคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เยอะเกินไปด้วยอันนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องคุยกันและที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องคุยกับเขาว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดได้คือเด็กหลายคนก็อยากจะ
0: โอ้พูดยากมากหมอผมเป็นเด็กชอบเล่นเกมเหมือนกัน
2: มันมีอ่ะก็คือหนึ่งก็คือรู้สึกหยุดไม่ได้เพราะมัน
0: ใช่เพราะมันสนุกมันอยากเล่นต่อ
2: เพราะมันสุกมันอยากเล่นต่อแม้แบบว่าจริงๆก็คือต้องการความสนุกคำถามก็คือถ้าต้องการความสนุกเราเล่น24ชั่วโมงเลยได้ไหม
0: โอ้
2: มันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีลิมิตอ
0: ่
2: ะว่าเข้าใจว่าต้องการความสนุกมีความสนุกรูปแบบอื่นอีกไหม
0: หมายความว่า
2: ที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลา
0: พ่อแม่ก็ต้องคุยกับลูก
2: ก็ลองหาความสุขรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่สนุกเท่าเกมที่เราจะต้องแบบโหเล่นสนุกมากเลยอะแต่มันมีความสุขรูปแบบอื่นเด็กก็จะรู้สึกว่าก็พอจะ
0: ทดแทนกันได้
2: ทดแทนหรือแบ่งเวลาไปทำตรงนี้ได้บ้างมันก็จะได้ลดเวลาที่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลาลงไป
0: ถ้าเปรียบเทียบยุคนี้กับในยุคของผมอะของผมเป็นยุคเกมออนไลน์กับคอมแต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคมือถือละพ่อแม่ที่ปล่อยลูกกับมือถือนะครับส่งผลอันตรายต่อลูกมากน้อยแค่ไหนคร
2: ับ ก็อันตรายคืออันตรายตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตัวหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วๆเนี่ยก็มีผลกับสมองของเด็กนะคะสมองส่วนสมาธิก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะว่าภาพมันเปลี่ยนตลอดงั้นเด็กก็จะชินกับการที่จะอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมางั้นเด็กพวกนี้จะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆไม่ค่อยได้
0: เพราะว่าสมาธิก็จะสั้นลง
2: พวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่แบบดูซนสมาธิสั้นแล้วก็สัมพันธ์กับภาษาที่ช้า
0: ครับ
2: นอกจากนี้เนี่ยเราพบว่าพ่อแม่ก็จะใช้หน้าจอในการเหมือนกับใช้ควบคุมลูกเช่นลูกกำลังร้องเพราะว่าเบื่อปั๊บเอาหน้าจอมายื่น
0: เงียบ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กก็ไม่เคยฝึกวิธีการควบคุมตนเอง ว่าทำยังไงเขาถึงจะสงบตัวเองเป็นเขาถึงจัดการกับอารมณ์ที่เกิดได้เขาถึงจะรอได
0: ้ครับ
2: ในพวกนี้โตมาแบบรอไม่ค่อยเป็นเพราะว่าทุกอย่างต้องแบบสนุกต้องมีอะไรมากระ
0: ตุ้นตลอดเวลา
2: อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมาเป็นเด็กโตที่พ่อแม่ปล่อยอยู่กับมือถือตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องการติดแล้วพอปัญหาการติดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ติดมันเสียการเรียนสัมพันธภาพไม่ดีนะคะสมองที่เวลาของการเป็นวัยรุ่นที่ควรจะพัฒนาทักษะด้านอื่นๆที่จะเจอตัวเองที่จะได้แบบทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็หายไป
0: เพราะเราเอาเวลาอยู่กับเกม
2: ใช่มัน EF ก็ไม่พัฒนาเลยเหมือนกันในวัยรุ่นเนี่ยก็โตเป็นแบบอาจจะหลายคนก็อาจจะ

0: ไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบทำไม่เจอสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือหลายครั้งก็อาจจะพัฒนาทักษะของการล้อไม่เป็น
1: ภูมิคุ้มกันต่ำ
0: เบื่อไม่ได้มันก็เป็นเด็กภูมิคุ้มกันต่ำแหละ
1: โอเคครับผมคือยกตัวอย่างของน้องที่เขาหันไปเล่นเกมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีใครสนใจเขาเขาเลยหันไปเล่นเกม
0: นี่คือปัญหาใหญ่เลยของเด็กยุคปัจจุบันที่ติดเกมเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรสนุกอย่างอื่นทำมันพอเกมมันสนุกทุกคนก็วิ่งเข้าหาเกมแล้วก็เด็กหลายบ้านก็โตมาแบบกลับมาบ้านตอนเย็นก็ไม่เจอใครมันก็ต้องไปหาเพื่อนออนไลน์เล่นกันสนุกสนุกผ่านเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กๆก็หันมาใช้เกมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติมากเลยที่มนุษย์เราจะวิ่งหาความสุข
1: ครับ
0: งั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่เป็นความสุขก
1: ็
0: ทำให้เขามีเวลาที่จะได้ทำอะไรที่มีความสุขในรูปแบบอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งไปติดเกมแล้วพอติดแล้วมันยากที่จะถอนมาโดยเฉพาะกับคนที่ก็ไม่มีเวลาอยู่ดี
1: แต่เขาบอกว่าก็เขาไม่มีเวลาเลี้ยง
0: ก็หากิจกรรมให้ทำถ้าไม่สามารถมีเวลาเลี้ยงก็ลองมอบความรับผิดชอบบางอย่างหากิจกรรมบางอย่างให้ทำอาจจะ
1: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำ
0: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำเพื่อจะได้ลดเวลาที่เขาจะว่างเยอะแล้วก็ถึงจะไม่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องกำหนดเช่นเรื่องเวลานอนเรื่องอะไรก็เกมจะเล่นถึงกี่โมงกับแม่กับช่วงเย็นอาจจะไม่อยู่เลยแต่กลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเวลาที่เราอาจจะเก็บมือถือคุยกัน
1: แต่ซึ่งต้องบอกว่าถึงอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้
0: คุยกันอันนี้จะสำคัญก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ
1: ์ครับ
0: พอเด็กเขาเหงาเขาว่างเขาไม่มีความสุขเขาวิ่งหาความสุขแล้วหลายครั้งมันจะจบลงด้วยเรื่องเกมนี่แหละ
1: แล้วผมคิดว่าที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยบางครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันแต่ไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันเลย
0: อ๋อไม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ติดไงพ่อแม่ก็ก้มหน้ากับของตัวเองเหมือนกัน
1: จริง
0: ก็เลยกลายเป็นแบบครอบครัวที่อยู่กันแบบ
1: มือถือ
0: มือถือของตัวเองแต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันซึ่งนี้ก็เมื่อทำให้เด็กคนนึงเติบโตมาแบบไม่ใช่แค่เป็นเด็กติดเกมเนาะแต่ก็จะเป็นเด็กที่ว่างเปล่าข้างในไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความหมายของใคร
1: เยอะมากเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กครับสำหรับครอบครัวครับที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิธีการที่จะสามารถคุมลูกๆของท่านแล้วก็แก้ปัญหากับลูกของท่านที่ติดเกมได้นะครับก็แล้วก็สำหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยเกมมันเป็นเรื่องมันของสนุกจริงแต่เราควรแบ่งเวลากับมันให้ถูกที่และถูกเวลาแล้วหาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับรายการ Gen Y ของเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่มาให้คำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณนะครับผมเอาละครับแล้วเวลาของรายการจิ๋วแววนี้ก็หมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ

ลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ีไรพวกเราชอบออกมาเล่นน้ำฝนเพราะมันเย็นดีน่ะ
1: เย็นสบายมากๆเลย
2: ออกมาไม่ระวังก็โดนเฉี่ยวชนบ้อง
3: ฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวหมูหยองมาพอดี What is it โอเคครับงั้นเรารีบไปช่วยคุณคังคกกันดีกว่า
0: ขอบคุณพวกเธอมาก
3: จะไปไหนอะทางนี้ทางนี
0: ้ในบ้านเนี่ยเหรอ
3: ใช่แล้วครับ
0: รู้ไหมพวกเธอเป็นคนแรกเลยที่ต้อนรับพวกเราเข้าบ้าน
3: อย่าคิดมากนะครับรีบไปกันก่อนดีกว่าครับ
1: เฮ้ไม่เท่าไหร่แล้วครับ
3: ข้ามถนนให้ปลอดภัยต้องระวังดูรถให้ดีซะก่อน
4: Look carefully
3: แล้วค่อยข้าม
4: Train! Wow!
3: เพื่อน

0: สอนสิ
1: ลากเส้นรอบวงมาแบบนี้นะครับก็นำไป

0: ตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับคราวนี้เราก็มาทำวงเพิ่มเติมนะครับเรียนพัฒนาการศึกษานะครับนี่เป็นรูปทะเลนะครับท้องทะเลของตัวน้องเหนือชนชื่อเท่มากเลยนะครับเด็กชายเหนือชนสวยงามมากนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับน้องเหนือชนนี่เก่งมากเยี่ยมเลยนะครับเอาละครับคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เด็กลงมาหน่อยเมื่อกี้ป.3/2ใช่ไหมคราวนี้เป็นอนุบาล1/3นะครับชื่อน้องยาหยีครับน้องยาหยีเด็กหญิงวฤทธรพุทธิชาตินะครับโรงเรียนกสิณเซนต์ปีเตอร์นะครับหนูชอบดูรายการสอนสิงห์มากๆเลยค่ะนะครับแล้วก็ยิ้มยิ้มยิงฟันน่ารักเชียวแหมกำลังโชว์ชิ้นงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจนะครับขอบคุณน้องยาหยีด้วยนะครับอนุบาล1/3เองนะครับวาดมาน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsin ครับ email sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายล้นเหลือวันนี้เวลาหมดแล้วรอติดตามพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดๆไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการสอนสินวันนี้พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับย่า
1: สมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อ้าวทุกคนมานี่แล้วสวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมรท่านผู้ชมครับเพื่อท่านผู้ชมเคยมองดูก้อนเมฆบนท้องฟ้าไหมครับแล้วเราจินตนาการต่อว่าก้อนเมฆนั้นเป็นรูปอะไรได้อีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจจะมองเป็นรูปแมวหรือว่าเป็นไอศกรีมใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าจินตนาการครับรายการของเราเห็นความสำคัญของจินตนาการก็เลยชวนเด็กๆน้องๆหนูๆมาวาดรูปต่อเติมเส้นสายจากต้นแบบที่เรามีให้นะครับและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหมครับ
1: อยาก
0: ถ้าอยากดูนะครับจะให้ดูนะครับว่าลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นลายเส้นนะครับอิสระ1เส้นแบบนี้นะครับระหว่างนี้ท่านผู้ปกครองนะครับก็ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆได้เลยครับให้เวลา1 2 3นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันดีกว่าไป

น้องเพียวเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับน้องๆทางบ้านน้องเพียววาดเต็มกระดาษเลยนะครับไม่จำเป็นต้องวาดอยู่ในเฉพาะตรงเส้นที่เรามีให้นะครับวาดอะไรก็ได้ต่อเติมให้เต็มกระดาษเลยนะครับดูเวลาด้วยนะครับพี่เซฟดูแล้วเนี่ยเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับต้องเร่งมือหน่อยแล้วถ้ามีเวลาอย่าลืมระบายสีลงไปด้วยครับจะได้สวยงามมากขึ้นเร่งมือหน่อยนะครับ

0: ป็นไงกันบ้างครับแต่ละคนน้องต้นน้ำครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเหรอครับเข้าฟ่างแล้วครับ
1: เสร็จแล้วครับ
0: ยังไงบ้างเสร็จกันหรือยังนะครับตอนนี้จะขอนับเวลาถอยหลังตั้งแต่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับวางอุปกรณ์ได้หลังจากวาดรูปเสร็จแล้วนะครับน้องๆที่นี่เขาบอกว่าเขามือเลอะกันมากเลยอยากให้โชว์ให้ดูหน่อยนะมือเลอะกันไหมไหนดูสิครับเป็นไงแล้วน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมือเลอะหรือเปล่าทำศิลปะมือเลอะนี่เป็นเรื่องที่สนุกสนานมากนะดีมากๆเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้เราก็ถึงช่วงเวลาที่จะมาคุยกับน้องๆ อนุบาลชานสมรแล้วนะเด็กๆพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาคุยกับน้องคนแรกเลยขอเชิญน้องต้นน้ำมาน้องต้นน้ำครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าชื่ออะไรครับ
3: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหาร
0: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารนะครับเอาเล่าให้ฟังหน่อย
3: อันนี้คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารแล้วนกก็บินมาหาเครื่องบินนึกว่าเครื่องบินเป็นนก
0: อ๋อแล้วยังไงอีกครับ
3: แล้วนกก็บินไปหาพระอาทิตย์นกตัวผู้ก็บอกนกพ่อก็บอกว่าอุ้ยพระอาทิตย์ร้อนจัง
0: โอ้ปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยครับพบกับน้องคนที่2ครับน้องเข้าฟ่างลุกขึ้นยืนเลยลูกน้องเข้าฟ่างตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: รถขายจักรยาน
0: รถขายจักรยานไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
4: รถมีจักรยานหนึ่งอัน
0: ครับแล้วข้างบนรถนี่มีอะไรครับ
4: จักรยาน
0: จักรยานเขาเอาไปไหนเนี่ย
4: เอาไปขาย
0: เอาไปขายหนูคิดว่าอะไรครับ
5: มันเป็นรถขนจักรยาน
0: เป็นรถขนจักรยานอันนี้เป็นรถในปัจจุบันหรือในอนาคตครับน้องเข้าฟ่าง
4: อนาคต
0: อ๋อใน

0: อนาคตนะครับรถในอนาคตล้อติดกันนะแล้วก็ลอยจากพื้นด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะเอาจักรยานไปขายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวฟ่างครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมานี่คือผลงานของน้องภูมินะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: ปลาฉลามอยู่ในทะเล
0: ปลาฉลามอยู่ในทะเลนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
1: ปลาฉลามอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลาฉลามจะมากินปลาสองตัวนี
0: ้โอ้ไหนไหนปลาฉลามที่ไหนชี้สินี่ฉลามคือตัวใหญ่สุดใช่ไหมครับแล้วจะมาทำอะไรนะครับ

0: และนี่นะครับคือผลงานปลาฉลามของน้องภูมินะครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมามาถึงน้องคนที่4น้องเพียวผลงานน้องเพียวมีชื่อว่า
1: เรือดำน้ำ
0: เรือดำน้ำ
1: แต่มันก็อยู่บนบกได
0: ้ฮะเรือดำน้ำแต่ก็อยู่บนบกได้ด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: ตรงนี้มันเป็นปลาฉลามมันก็กินปลาตัวนี้ก็ลื่นลงมาตรงตาตัวนี
0: ้ครับ
1: เรืออันใหญ่มันก็เป็นของเรือปลาตัวนี
0: ้
1: แล้วมันก็ผูกเชือกเอาไว้ให้ตัวนี
0: ้ครับทำไมเรือดำน้ำลำนี้ถึงต้องผูกเรือไว้2ลำตรงนี้ด้วยล่ะครับ
1: เวลาคนเขาอยากให้มีคนหลายคนมานั่งเขาก็มาผูกเรือไว้จะได้มีคนหลายคนมานั่ง
0: โอ้จะได้มีคนมานั่งได้อีกใช่ไหมครับแล้วปลาตรงนี้มาทำอะไรอยู่นะครับ
1: มันอยู่ในน้ำมันก็มาเล่นกัน
0: เล่นกัน
1: แต่ตัวนี้เผลอเข้าไปในปากตัวนี
0: ้โอ้เราจะกินไหมเนี่ย
1: กิน
0: แน่ๆเลยใช่ไหม
1: นี่ไงดูเลย
0: มีอะไรโอ้โหนี่อะไรตรงนี้คืออะไรเนี่ย
1: ฟัน
0: โอ้ฟันใหญ่มากเลยเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้น้องเพียวหน่อยต่อไปคนสุดท้ายแล้วน้องซีนนะครับน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: สนามกอล์ฟของหนู
0: สนามกอล์ฟของหนูเป็นรูปสนามกอล์ฟนะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
2: อันนี้จะเป็นหญ้าอันนี้เป็นหญ้าก็จะเป็นเหมือนภูเขามันก็จะเป็นภูเขาอ่ะ
0: ครับกอล์ฟนี่คืออะไรครับ
2: มันจะเหมือนลูกบอลเพราะว่ามันจะเหมือนลูกบอลแต่ว่าอันเล็กกว่า
0: เล็กกว่าแล้วเวลาเขาเล่นยังไงอะครับ
2: เขาตีแบบนี
0: ้ถืออะไรอยู่ถืออะไร
3: ถือไม้
0: แล้วตียังไงครับทำท่ายังไง
2: ต
0: ีแบบนี้แล้วมีอย่างอื่นอีกในภาพนี้อีกไหมครับอะไรอีกครับ
2: ก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำออกมาเปิดตัวตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ
0: โอ้ตรงนี้เป็นห้องน้ำเปิดประตูออกมาแล้วตรงนี้คืออะไรครับ
2: ตรงนี้ก็เป็นบ้าน
0: เป็นสถานที่น้องซีนเคยไปเที่ยวมาจริงๆใช่ไหมครับนะครับแล้วก็วาดต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้เป็นสนามกอล์ฟแสนสวยแบบนี้นะครับปรบมือน้องซีนหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผลงานของเด็กๆอนุบาลนะครับวาดได้ตั้งแต่เรือดำน้ำนะไปจนถึงเครื่องบินบนฟ้าเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเหมือนหรือไม่เหมือนกับน้องๆที่นี่นะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าความคิดและจินตนาการของเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เขาสนุกและอยากสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะครับแล้วคราวหน้าน้องๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมารอสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรนะครับเย้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่

0: un. Cha cha
1: hey. เอาเฮ hey, hey.
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มดี
1: เอาเฮ่เฮ
0: ่ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เอาเฮ่เฮ
0: ่แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได
1: ้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ hey.เอาเฮ
0: ่แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ
0: ่แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ
0: ่พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
0: หนูดีทำได้

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญ

ักลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูก

คราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มนัดของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัดก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนี่เราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแฝก
1: อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง104รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195

0: ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้น
2: พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
3: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
2: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่ยิงเขาด้วยคุณยิงครับผมรักคุณยิงมากนะครับ
4: เฮ้ยป้องชอบอิงป้องชอบอิงป้องชอบอิง
3: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
5: ป้องพูดจริง
6: ป้า
7: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะนะแอม
7: พี่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกูเรื่องอะไรเหรออ
7: ๋อก็เรื่อง
3: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
6: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
7: อ๋อกระบวนก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทำของอร่อยอร่อยอะไรมาฝากอิงจ้าแอมสิเพน้อง
8: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตุ๊กแล้วไหนแล้วน้ำพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
7: ปลาทูมันรอนานมันไหวกับแม่กองไปแล้วนี่กับนี
8: ่ตลกนะเราเนี่ย
6: ช่วยเองเหรอคะ
7: ค่ะคุณยกให้หมดเลย
6: ถิ่นพอดี
2: อากาศดีแล้วเดินไปส่งพี่เองที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
3: ไม่กล้าว่ะ
2: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
7: ้พี่เองครับ
6: อะไรเหรอ
7: คือพี่ป้องเขาอยากชวนพี่เองไปกินข้าว2-2ครับ
3: คุณอิงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2-2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
6: โอ้โหป้าฝากค่ะนี่คุณนี่พูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่ไหมคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5 ปีซ้อนจ้ะ
8: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอะ
6: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
3: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับผมเรียกลูกเสือมาผมขอไปซ้ายลูกเสือเขาไม่จับขวา
6: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
3: ครับแค่กินหมูกระทะกันครับ
6: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาอ้าวพร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะหมายความว่าไงเนี่ย
3: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตู่เพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
9: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
8: นี่แล้วจะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
9: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินแต่หมูค่ะ
3: เป็นไงกลัวสินี่ถ้าเกิดคุณกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทำตามที่ผมสั่งนั่นเอง
6: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
9: ได้เลยค่ะ
7: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
3: ปิงปองสู้
7: น้ำเอ็งสู้
3: น้ำเอ็งสู้
7: น้ำเอ็งสู้
3: โอ้โหสุดยอดเลย
7: ปิงสู้

0: ป็นอย่างนี้ค่ะด้วย
1: เฮ้ยไม่เขียนน้องอิงสิน้องอิง
2: กินกระทะได้ไหม
3: ถ้ายังไงนะคะใครคุณก็บอกสิมูแต่ดึกดึกดึกดึกอยู่ได้แหมทำเป็นจะยอดเยอะแท้เพราะแม
4: ่ขออ
5: ะไรขอหมูอีกเหรอ
4: ขอหมอค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ย
4: แน่นหมูแน่นหมู
3: แน่นหมูเหรอแน่นหมูหนูแม่นอะไรเงี้ยเหรอ
4: หมู
3: อ๋อหมูแม่
6: ดีขึ้นแล้วค่ะแหมนึกว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
3: หลานฉันหลานฉัน
7: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
6: เป็นคนสวยค่ะ
8: โอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ออกซายหรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังเลย
9: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ยังไงแล้วคุณเป็นใครจะมาแล้วคุณจะขากันนะแอม
9: ก็คือออกกำลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำรวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่ง
8: จริงๆแล้วน่ะคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
7: ขอเสียงปรบมือค่ะสั่งคุณให้ออกมาบอกแล้วกันนะ
3: เดี๋ยวไปไหนเนี่ย
2: ก็ไปหาของกินในตู้เย็นน่ะมันเกียร์อัวออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
10: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นๆก่อนนะครับพี
2: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
10: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
11: สบาย
3: ตักแล้วพูดตายแล้วผม
2: น่าจะหิวมากเลยนะหิวมากเลยนะ
9: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
12: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
9: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
12: า
9: ะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
12: ครับ
9: ค่ะ
12: งั้นเริ่มท่าแรกก่อนเลย
9: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ่ะไปทางขวาไปทางซ้
12: าย
9: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะอ่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
12: โอเคว
9: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
12: หนึ่งครั้ง
9: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
12: สองสาม
9: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อย
12: ๆครับ
9: สามช้านิดนึงช้านิดนึง

0: ช้านิดนึง
1: อ
0: ่า
1: โอเค
0: สี่ใช่ไหมเอ่ยอ่าห้า
1: โอเค
0: หกอ่ะเจ็ด
1: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามอ่ะ
0: หนึ่งสอง
1: ปั๊บ
0: อ่ะฮึบ
1: ปั๊บ
0: อ่ะฮึบ
1: ปั๊บ
0: อ่า
1: ปั๊บโอ้โ
0: หแปดแล้วไม่เอ่ยกลางออกกลางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
1: ให้สเต็ป
0: อ่ะฮึบอ่ะพอกลางขาออกยกมือขึ้นฮุบกลางขาออกยกมือขึ้นฮุบกลางขาออกยกมือขึ้นฮุบอ่าท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
1: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
0: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ15ครั้ง3รอบนะคะ
1: มีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ9ชิด9ชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
1: ้
0: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
1: ท่าที่2เลยนะครับ
0: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นคว้าก่อนยกขาอ่ะซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
1: ซ้าย
0: ใช่อ่ะ
1: ซ้าย
0: แล้วเดี๋ยวใช้มือ แตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมาย กซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม
1: แล้วท่านี้ต้องเกรงตรงไหนส่วนไหนไหมครับ
0: ท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำโอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
1: ก็พอได้อยู่ครับ
0: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
1: 1
0: 2
1: 1
0: 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เนาะ
1: เชิงขึ้นนะเนี่ย
0: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่
1: า
0: โอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะ
1: สควอ
0: ทเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
1: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างลุกขึ้นนั่ง
0: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
1: อ๋อครับ
0: ค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
1: เพราะต้องเอียงอย่างนี้
0: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้อง
1: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เยี่ยมมาก
1: พอบั้นท้ายแล้วขาเริ่มตึง
0: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: ฮึบ
1: ฮึบ
0: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
1: ครับโ
0: อ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
1: 1
0: มาอีกที1
1: 1
0: โอเคค่ะ
1: 2แถมแล้วกันแถม
0: ๆสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้
0: ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณหัวข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะกางแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
1: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
0: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
1: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
0: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
1: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
1: ทำวนไปวนมา
0: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
1: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
0: หรือทวนอีกรอบนึง
1: รู้สึกสดชื่น
0: ในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
1: ช่วยกันเยอะ
0: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกคึบกับแยกกับแยกยกมื

0: เก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบโอเคอ่ะแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะอ่ะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบอ่ะฮึบอ่ะยกมือด้วยฮึบแทงศอกมาแทงศอกเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
1: ฮึบ
0: โอเคไหวมั้ย
1: ไหว
0: โอเคค่ะอ่ะท่าอีกท่านึงท่าที่3ท่าที่3โอเคอ่ะนั่งที่เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลุกขึ้นเก่งมากค่ะ
1: เริ่มคล่องแล้ว
0: ฮึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทําได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทํายังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทําช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
1: า
0: ะ
1: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วรู้สึกโอเค
0: เมื่อกี้ที่สอนคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกําลังกายจริง
1: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไรนะ
0: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลั่งเป็นสารแห่งความสุขโอเคอ่ะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
1: เฮ้แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติหอบแค่น้องพลอยเก่งจริงๆเลยเนี่ย
0: เนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ15-20ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมากขึ้น
1: พวกนี้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
0: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่หนุ่ม
1: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
0: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
1: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
0: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
1: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริง
0: ๆขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยโอ้โหให้สวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึง

0: เอา
1: โอ๊ย
0: คุณลิง
1: เป็นไงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยหลังยอกหลังยอก
0: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าเลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
0: ไหนครับเดี๋ยวๆๆๆค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: โอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey. hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey. hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey. hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้น3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่ง

0: บกับเราสองคน
1: ใช่แล้วคุณแม่นิน่าสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะคุณพ่อบอยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะในรายการพ่อแม
3: ่สู้สู
0: ้รายการวัยที่ท็อปเทียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้ใช่แล้วครับเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยนะแม่นิน่าพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องทำได้
2: ค่ะพ
1: ี
2: ่
1: พ่อแม่ต้องสู้สู้
2: คะใจเย็นจบโกรธใครมาคะ
1: บิ้วอ๋อนี่เป็นการบิ้วบิ้วอารมณ์เพื่อให้เข้ากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับ
0: เข้าใจแล้วเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของลูกเจ้าอารมณ
1: ์โอ้นั่นแหละฮะนี่เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวนี่กุ้มอกกุ้มใจ
0: ใช่ค่ะแค่ฟังนี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่าเช่นเคยวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ์ที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วแหละครับพบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าพี่บอยคะ
1: คร
0: เรื่องของดีกรีความเจ้าอารมณ์ของเด็กๆแต่ละบ้านว่าเจอกันแบบไหนมาบ้างเชิญเลยค่ะ
4: น้องถ้าแบบเขาไม่ได้อะไรที่เขาอยากได
0: ้
4: หัวโขกพื้นเลยค่ะ
1: หัวโขกพื้น
4: โขกนะแล้วก็จ้องหน้าจ้องหน้าว่าจะให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองโขกอีกโขกอีกก็โขกโขกแล้วว่าเจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ
0: เขาก็เจ็บ
4: ใช่เขาก็เจ็บแต่เขาก็จะทำไงแต่ถ้าคือเราไม่ให้เขาก็โขกอยู่อย่างนั้นนะจนแบบว่าจนเราต้องเข้าไปโอบแทนอะไรเงี้ยบอกว่าเออให้ต้องยอม
1: ตัวเองแบบนี้
4: ใช
5: ่ส่วนลูกชายก็จะเจ้าอารมณ์เวลาต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าแล้วก็พอให้ไปล้างหน้าแปรงฟันก็จะบอกว่าอยู่สู้โกรธแล้วนะแล้วก็จะเก่งไปทั้งตัว
1: นี่คืออารมณ์จะปี๊ดขึ้นมาเลย
5: ปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะ
1: เพราะนั้นแล้วการจะไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมาก
5: ในตอนเช้า
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดนะคะเรื่องของลูกเจ้าอารมณ์วันนี้เดี๋ยวเราได้คำตอบกันแน่นอน
1: ใช่แล้วแหละครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราในรายการของเราด้วยครับ
6: และผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์หรือคุณหมอซี
0: นะคะคุณหมอซี
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอซีครับลูกน้อยที่น่ารักของเราทำไมช่วงอายุหนึ่งกลายเป็นอ้าวเจ้าอารมณ์ขึ้นมาได้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
9: จริงๆแล้วพฤติกรรมการที่เด็กอารวาหรือว่าร้องขัดใจนะคะเวลาที่พ่อแม่ขัดใจเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได
1: ้
9: นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พ่อแม่ละค่ะนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยมีวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได
1: ้อ๋อนั่นเข้ากับรายการของเราเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
0: ถูกต้องพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สุดๆใช่ไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วง Guessing Game ทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างเริ่มจากน้องตาต้าก่อนเลยค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: น้องอะไรคะ
10: ตาต้าครับ
11: ตาต้าซนป่ะ
10: ไม่ซน
11: ดื้อป่ะเอาแต่ใจป่ะ
10: ไม่เอา
11: จริงป่ะ
10: ไม่จริง
11: ตาต
10: ้
11: าโกรธอย่างเง
10: ี้
11: ยตาต้าทำย
10: ัง
11: ไงอ่ะ
10: คือทำอย่างนี้ก็ทำยังไง
11: เคยต
10: ี
11: คนอ
10: ื่
11: นปะเนี
10: ่
11: ย
10: ไม่เคย
11: จริ งป่ะ
10: จริ ง
11: ตาต้าโกรธตาต้าเคยไปตีเขา
10: ป่ะไม
11: ่
1: นี่น้องตาต้ากำลังช่วยทำสวนช่วยทำสวนนะแล้วจะเอาเข้าบ้านไม่ยอมไม่เอาอยากทำสวนมาถึงสถานการณ์ทดสอบครับเราส่งเด็กคนหนึ่งเข้าไปหาน้องตาต้าครับแล้วเด็กคนนี้นะฮะเห็นไหมฮะผมม้านั่งอยู่นี่ทางฝั่งซ้ายนี่ฮะแล้วเด็กคนนี้จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงขึ้นมาแล้วมาดูว่าน้องตาต้าจะเป็นอย่างไร
12: พอสได้เวลาไปกินข้าวแล้วค่ะ
10: ไม่เอา
12: เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไปกินข้าวกันก่อน

0: เดี๋ยวค่อยมาเล่นกับน้องต้าก็ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไงคะ
1: คนมันไม่หิวเว้ยกินได้ยังไง
2: ฮะเนี่ยครับพ่อแม่ครับพอน้องตาต้าเห็นพฤติกรรมของเด็กคนอื่นเป็นแบบนี้คิดว่าน้องจะเป็นยังไงฮะ
3: น่าจะตกใจแล้วก็เหวอเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
4: เพราะปกติแล้วต้าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นก้าวร้าว คืออาจจะแบบแค่อารมณ์รุนแรงหรือว่าติดการ์ตูนแรงๆมาก็คือเหมือนแค่ acting แรงไปหน่อยแต่ไม่ถึงกับขั้นก้าวร้าว
2: พิทักษ์โลก
4: ประมาณนั้น
2: แต่ที่จริงเด็กที่เราส่งไปมีเหตุผลนะฮะต้องมีหิวจะให้กินทำไมล่ะมันไม่หิวแบบนั้นมีเหตุผลอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
1: คนมันไม่หิวเว้ยให้กินได้ยังไงฮะ
0: โอ้ยมันได้เวลาแล้วคุณแม่รออยู่ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะ
1: ไม่เอาเล่นอยู่
0: ไม่เอาไปกิน
1: เฮ้ยไม่

0: ป็ด
1: ทำอย่างนี้ดีไหม
0: ติดดีเลย
2: โอ้อันนี้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกจริงๆน้องตาต้าเหวอๆงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีด้วย
3: ค
2: ุณหมอครับเป็นยังไงครับแบบนี้ฮะ
3: ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เนาะรู้ใจลูกจริงๆเลยค่ะแต่ว่าเด็กวัยนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ก้าวร้าวหรือรุนแรงแบบนี้แตกต่างกันไปนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าเกิดจากพื้นอารมณ์ของเด็กด้วยนะคะเด็กบางคนเนี่ยถ้าเป็นพื้นอารมณ์ที่กลัวหน่อยก็อาจจะวิ่งหนีไปเลยแต่บางคนที่อาจจะค่อนข้างจัดการสถานการณ์นั้นได้อย่างตาต้าเนี่ยเขาก็อยู่ในสถานการณ์นั้นได้นะคะแต่ก็จะ
2: นี่น้องเพชรนี่2ขวบครับนี่น้องเพชรบอกแล้วว่าน้องเพชรเป็นเด็กดีไม่ดื้อตอนนี้เราจะทดสอบน้องเพชรนะฮะเอาของเล่นให้น้องเพชรแต่ยังไม่ให้เล่นให้รอก่อนแล้วบอกน้องเพชรว่าเนี่ยเดี๋ยวเข็มนาฬิกาเนี่ยไปถึงตรงนี้น้องเพชรค่อยเล่นนะคุณแม่คุณป้าคิดว่าน้องเพชรจะเป็นยังไงฮะไม่ยอมให้เล่นต้องรอก่อนคิดว่าได้ไหมฮะ
4: ไม่น่าจะรอ
2: จะรอ
4: ไม่มีทางแน่นอน
2: คิดว่าเล่นแน่แน่
4: เพราะใช่เพราะปกติเขาเป็นเด็กรออะไรไม่ได้ต้องได้เลยคือแบบรอแป๊บนึงนะไม่ได้จะเอาล็อกคออ
2: ย่างนั้นเลยฮะ
4: ใช
2: ่แล้วนี่ของมาอยู่ในมือแล้วจะให้มารออะไรล่ะจะต้องเล่นแล้วไปดูน้องเพ้นกันครับ
5: หนูค่อยเล่นได้ไหมคะโอเค
6: บอกน้องเพ้นว่าเดี๋ยวค่อยเล่นครับ
5: อย่าเพิ่งพี่อ่ะพี่แม่เก็บก่อนดู
2: นี่ยังไม่ไปไหนเลยนะ
5: ด
2: ูแล้ว
5: ดูนาฬิกาก่อนเห็นป่ะเข็มยาวเออเข็มยาวชี้เลขสี่นะหนูค่อยเล่น
2: นาฬิกาด้วย
5: โอเคไหม
0: โอเค
5: โอเคโอเคนะดูก่อน
6: โอเคแล้ว
5: โอเคเห็นเลขสี่นะ
2: ตกลงเรียบร้อยครับ
6: และน้องเพ้นอายุ2ขวบของเราก็หยิบของเล่นมาเล่นเลยครับ
7: คุณหมอซีคะน้องเพ้น2ขวบเรื่องอายุเกี่ยวไหมคะ
3: เกี่ยวมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัยนี้ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหรือรอคอยอะไรนานๆได้ยิ่งถ้ากฎไม่ชัดเจนด้วยนะคะอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยเด็กอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไหนเข็มสั้นเข็มยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากฎไม่ชัดเจนการทำตามก็ยากแน่นอนนะคะ
7: แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงคือถ้าสมมติเราไปสั่งกฎไม่ชัดเจนและน้องยังไม่เข้าใจเขาก็ฝืนคำสั่งเราก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะส
2: ม
7: หงุดหงิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได
3: ้ใช่ค่ะ
7: นะคะเอาละค่ะ2ขวบเอง
2: ไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเน
7: า
2: ะ
7: ใช่นะคะจากน้องเพ็ญ นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก1คนนะคะน้องหลิวสู้ค่ะ
8: บ้านหนูชอบทำอะไรคะ
9: ชอบดูการ์ตูนกินข้าว
8: ชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรอ่ะ
9: คลิปทำให้หนูมีความสุข
8: แล้วถ้ามีคนมาปิด
9: แล้วก็โกรธ
8: ทำท่าไง
9: โกรธ
10: หลิวสู้มีของเล่นมาให้ชิ้นใหม่ชอบปะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะให้จับแล้วก็ให้เล่นได้ถ้านาฬิกาเข็มยาวชี้เลข7โอเคไหมคะโอเคไหมเนาะห้ามจับนะจนกว่าจะถึงเลข7นะ
2: พ่อคุณแม่ครับหลิวสู้น้องหลิวสู้ได้ของเล่นมาแล้วนะครับแต่โดนตั้งกติกาว่าเข็มนาฬิกาต้องถึงเลขตรงนี้ก่อนหลิวสู้ถึงจะเล่นได้นะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้จะเป็นยังไงครับ
11: รอได้ครับ
2: รอได
11: ้ปกติผมจะตั้งกติกากับเขาเกือบทุกวันเรื่องการรอเพราะก่อนหน้านั้นเขาอย่างอายุน้อยเขาจะรอไม่ได
2: ้ครับ
11: จะเริ่มให้รอบางทีก็จะรอให้รอเกือบครึ่งชั่วโมงก็มี
2: โอ้
7: นั่น
11: ถ้าเขาต้องการของที่แบบ
2: ลักษณะคล้ายรอรถเมล์นะครับพ่อรอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
11: ครับครึ่งชั่วโมงครับแต่เขาก็รอได้อะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับอ๋อนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานในการตั้งกติกาให้กับลูกอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้รอได้ไปดูหลิวสู้กันครับ
6: หลิวสู้เขาดูการ์ตูนไปเรื่อยๆครับจะแตะของเล่นหรือ

0: และเมื่อถึงเวลา
1: ถึงเวลาแล้ว
2: อันนี้นอน
1: ใช่ไหมต้องทำยังไงถึงเวลาแล้วเราสัญญากันว่าไงแกะชี้แกะตรงไหนตรงนี้เปล่าแกะดึงแรง
3: ถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะน้องหลิวสู้อายุเท่าไหร่คะ
4: 5ขวบครับ
3: 5ขวบคุณหมอขาอันนี้คือ5ขวบรอได้
5: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมคะ
5: ก็ด้วยวัยที่โตขึ้นนะคะเด็กก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่ารอคอยได้แล้วก็กติกาก็ชัดเจนว่าคือเข็มยาวอยู่ที่เลข7ซึ่งเด็กเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะควบคุมตัวเองได้แต่พ่อแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กในช่วงวัยเนี้ย 3-6 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกบ้านอาจจะทำได้นะคะอาจจะมีบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะ
3: ค่ะก็คือเท่ากับว่าเด็กพอเริ่มวัยประมาณสัก3ขวบขึ้นไปเราก็จะสามารถฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอยได้นะคะ
2: แล้วหนูสู้รอแบบชิลมากนอนถ้าเป็นอย่างจะเป็นลูกเรารอจะได้ของเล่นคงแบบจ้องของเล่นนะฮะแบบเมื่อไหร่ระหว่างของเล่นกับนาฬิกาเมื่อไหร่นี่หนูสู้นอนแบบ
1: นอนรอ
2: สบายขออีกเลขยังได้เลยอะไรอย่างนี้โอ้โหชิลมากครับ
3: ใช่ค่ะจากน้องหนูสู้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องอิงอิงกันค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
6: อิงอิงค่ะ
7: หนูอยู่บ้านกับใครบ้างอะคะ
6: คุณพ่อคุณแม่คุณยาย
7: เราเคยโกรธไหมแล้วถ้าเราโกรธเราจะทำยังไงอะ
6: ตี
7: ตีเลยเหรอแล้วถ้ามีเพื่อนมาแย่งของเราเราทำไงอะ
6: หนูเตะ
2: นี่คุณพ่อไม่ให้ทานขนมนะฮะน้องอิงอิงก็เลยโวย
3: ปฏิกิริยายังไงจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมเนี่ยเด็กเดาไม่ถูกละเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่า
5: พออยู่กับคนภายนอกก็จะแบบโอเครักษากิริยานิดนึงได้อยู่ถึงแม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาพบกับน้องอีกหนึ่งคนดีกว่านะคะเราไปดูกันเลยกับน้องน็อตค่ะ
2: ทำเอามันได้ใจเปลี่ยนช่องให้น็อตใหญ่เลยแล้วกดว่ายอมจริงๆด้วยฮะ
3: ยอมจริงๆด้วยคุณหมอขาปัจจัยเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำให้ลูกเรามีพฤติกรรมที่แบบต้องรู้ว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี้นะคะสองก็คือต้องบอกเขาว่าถ้าหนูหยุดแม่จะคุยด้วยถ้าหนูหยุดร้องพ่อจะเข้าไปหานะคะเพื่อให้เขารู้ว่า
8: คือข้อเสียของเขาก็จะมีว่าพอเขาทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะแล้วพอเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจอ่ะก็มีหลายอย่างก็คือกรี๊ดบางทีก็กรี๊ดขึ้นมาโดยแบบ
3: ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องใจเย็นก่อนเลยค่ะต้องนิ่งเลยแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
2: ้
3: ถ้าหนูทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำลาย
8: เป็นตลอดทั้งวันในกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเขาจะไม่ค่อยรอคอยอะค่ะช่วงนี้ที่ฮิตอยู่ของตัวเขาเนี่ยนะคะคือถ้าดูก้าวร้าวหรือการเป็นการควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็แบบแรกๆเราก็ไม่รู้เราก็ร้อนใส่เราก็จะแบบตะเบงเสียงแข่งกับเขาว่าหยุดฉันต้องหยุดคือเราก็แรงใส่เพราะเราเคยโอเวอร์แอคติ้งแล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็ตลกก็เขาชมเขาว่าเอ้ยพอเขาสอบได้คะแนนดีเกินความคาดหวังเราเขาเห็นเราชักดิ้นชักงอดี
3: ลูกมีสาเหตุหรือเปล่าที่อารวาสวอยวายอะค
2: ่
3: ะถ้าเหนื่อยถ้าหิวถ้าง่วงเนี่ยต้องแก้สาเหตุก่อนเลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะก็คือต้องรับมือก่อนว่า
2: โอ้นี่คุ้นกันหมดเลยแล้วเนี่ย
3: ใน
2: เกมแบบเกมยอดนิยมนั้นเลยนะ
3: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเกมที่เราจะสามารถสอนให้ลูกเรารู้จักรอคอยได
2: ้
3: มียังไงบ้างคะคุณหมอคะจริงๆคอนเซ็ปต์ของเกมพวกนี้คือต้องการให้ผลัดกันเล่นนะคะก็คือผลัดกันเล่นรู้จักรอคอยแล้วเกมพวกนี้สนุกคือไม่ต้องใช้วิชาการมากเนาะเพราะการเล่นเนี่ยคือต้องสนุกบวกกับการเรียนรู้ด้วยนะคะ
5: ก็ต้องสลับคิวกัน
3: สลับคิวกันเล่น
5: อย่ามาแย่งกันเล่นแม่ต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นบันไดงูผัดกันโยนผัดกันทอยแล้วก็เดิน
3: ข้อดีของบันไดงูก็คือว่าเด็กได้ทอยลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าก็จะได้นับเลขไปด้วยก็เป็นการเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานด้านตัวเลข
5: ด้วย
3: นะคะเรื่องของสีตัวเองจะเอาสีไหนลูกจะเอาสีเหลืองสีเขียวสีแดงเนี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยได
2: ้แล้วลูกบอลนี่แหละครับ
3: นี่ยังไงดีคะคุณ
2: หมอครับ
3: เนี่ยค่ะจริงๆลูกบอลเนี่ยเป็นเกมที่ง่ายมากเพราะมันเป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะคะเด็กเองก็ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวแม่จะส่งมาเมื่อไหร่นะคะตัวเองก็ถึงคิวโยนไปหรือยังนะคะก็เป็นการรับส่งบอลอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายๆได้เลยสำหรับเด็กอย่างเงี้ยอาจจะโต 3-4 ขวบที่โยนบอลได
5: ้
3: ยังเด็กเล็กหน่อยอาจจะเตะบอลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อด้วย
5: อ๋อนะคะเออนะก็

0: ได้สนุกได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวแล้วก็ได้ฝึกเรื่องของการรอคอยกับลูกด้วยนะคะขอบคุณแม่มวยของคุณป้าอูนะคะนี่มาร่วมสาธิตเกมกับเราเอ๊ะคุณหมอคะ
1: แล้วน้องก็กลับมีอารมณ์โมโหจิกเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เริ่มพูดให้น้องอิงอิงเขาแบบเห็นไหมเนี่ยประมาณว่าทำให้คุณแม่เจ็บแล้วนะทำยังไงคุณแม่เริ่มไม่พูดกับลูกละเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาไงคะเขาก็เลยเงี้ยถ้าเป็นอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็จะว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ไม่น่ารักเลย
1: ไม่น่ารักเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยไปไกล
3: แต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผ ม
4: ช่วงไอเดียสอนศิลป
3: ์นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับปันอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกะออกแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขาอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลาจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆ

0: แล้วก็พวกเกมต่อสู้อาเคดนะครับ
1: โมบ้าคือพวกแบบไม่ใช่ ROV อะไรอย่างงี้ป
0: ่ะ ROV LOL
1: Dota 2อะไรเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นประเภท FPS
1: FPS ย่อมาจากอะไรครับ
0: First Person
1: Shooter จนเที่ยงคืน
0: อ๋ออันนี้ที่บ้านแล้วพอเพื่อนเขาแบบเริ่มไปทำอย่างอื่นอะทำกิจกรรมอื่นผมก็ยังชอบเล่นเกมอยู่
1: ยังคงเล่นเกมอยู
0: ่ตอนขอออกมาทำอะไรเงี้ยครับ
1: ก็เลยไม่ยอมทำ
0: ใช่

0: ตอนที่เข้า762เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมันมีศักยภาพที่ดีทุกคนตอนนั้นสโมสรแรกผมอยู่ที่จีนครับก็ตอนนั้นมันมีงานในไทยงาน
1: เยอะมากเยอะมาก 50,000 บาทต่อเดือนกับการที่เราเล่นเกมเฉยๆ
0: ใช่ครับเล่นแต่เกม
1: ครั้งแรกที่เรา
2: การเล่นเนี่ยเล่นเราหยุดไม่ค่อยได้หรือการเล่นเนี่ยจำนวนเวลาของการเล่นหรือการที่ต้องใช้เวลากับเกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีอาการ
1: เราปกติแบบคุณหมอมีเวลาจำกัดใช่ไหมครับคุณหมอให้ลูกเล่นเกมบ้างไหมครับ
2: ไม่เยอะ
1: แ
2: ทบแทบถ้ ถ้าเป็นเกมพอดีเขาห้าหกขวบเขาก็จะเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบเสริมทักษะอะไรไปก็ให้เล่นค่ะให้เล่นบ้าง
1: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กติดเกมมันผิดที่เด็กหรือผิดที่พ่อแม่หรือว่าผิดที่เกม
2: จริงๆไม่ต้องหาคนผิดแต่มันก็เป็นปัจจัยร่วมกันเนาะอ๋อ
1: เหรอครับ
2: ว่าตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่าเกมมันมีหน้าที่ทำให้คนติดอยู่แล้วคือใครสร้างเกมมาแล้วทำให้คนไม่ติดเนี่ยแปลว่าแบบสร้างไม่เก่งละมันเจตนาเนี่ยมันก็ต้องการทำให้คนสนุกเพราะฉะนั้นพอเกมที่เล่นสนุกมันก็ธรรมดามากที่จะมีคนติดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเกมเด็กเองเนี่ยจริงๆด้วยธรรมชาติของเด็กเองเนี่ยเด็กก็ชอบทำอะไรตามความสุขตามความสนุกนั้นเด็กก็จะติดเกมได้ไม่ยากอยู่แล้วนะคะคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดเกี่ยวกับความสนุกเนี่ยพัฒนาดีพัฒนาเยอะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นสมองส่วนการมองเหตุมองผลคิดควบคุมความต้องการอะไรเนี่ยมันยังพัฒนาไม่ดีนั้นมันก็เป็นปัจจัยร่วมที่กลายเป็นว่าเกมสนุกเด็กพร้อมติดบวกพ่อแม่ที่ไม่จริงจังหรือไม่มีวินัยหรือไม่มีการกำหนดกติกาปล่อยให้เป็นเด็กเป็นคนตัดสินใจว่าตัวเองจะเล่นแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนนอนกี่โมงเนี่ยมันก็จะจบ end up ด้วยการเป็นเด็กติดเกมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมกันและหลักๆเลยมันคือเรื่องของการที่ไม่ได้มีวินัยในการเล่นโดยพ่อแม่ไม่ได้กำหนด
1: ก็คือพ่อแม่ไม่ได้กำหนดมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่อยากจะถามนิดนึงครับบางคนถึงกับมองว่าแบบเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากอย่างเช่นเด็กน่ามีข่าวช่วงนึงว่ามีเด็กคนนึงเล่นเกมแล้วก็
2: หัวร้อน
1: ทำร้ายพ่อแม่แล้วก็คนเลยมองว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมาก
2: จริงๆก็ไม่ใช่เนาะตัวเกมเองเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีเยอะมากนะคะมันฝึกหลายอย่างมากฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เกมดีๆเนี่ยโอ้โหแบบเอาจริงก็สอนเยอะมากภาษาสอนเรื่องการวางแผนการคิดวิเคราะห์สอนเรื่องการทำงานเป็นทีมสอนเรื่อง creative thinking สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงก็ประโยชน์เยอะเพียงแต่ว่าถ้าใช้มันไม่เป็นแบบ
1: ถ้าใช้ผิดเน
2: า
1: ะ
2: ผิดเช่นไปทำจนไปเล่นจนมันแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยอันเนี้ยเกมมันก็เริ่มเป็นโทษละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเกมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียรุนแรงแต่การเล่นเกมไม่เป็นต่างหากหรือการที่เราทำให้เกมควบคุมชีวิตเราต่างหากอันนี้น่าจะทำให้เป็นปัญหา
1: แล้วถ้าพูดถึงว่าครอบครัวที่ว่าเขาไม่ทันได้ดูแลลูกแล้วก็ลูกเขาเนี่ยติดเกมไปแล้วจะห้ามก็ไม่ได้จะให้เล่นต่อโหยไม่ไหวแน่ๆเราควรทำยังไงดีครับ
2: คือพ่อแม่อย่าคิดว่าห้ามก็ไม่ได้แล้วคือยังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ควรเราก็ควรจะคุยกันว่าตอนนี้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาคืออะไรอะไรส่งผลกระทบต่อการที่เขาเล่นจนแบบเสียการเสียงานอยู่ในห้องตลอดเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือวัน10-11ชั่วโมงอยู่แต่กับเกมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องคุยกับลูกอยู่ดีว่าตรงเนี้ยเขามองว่ามันเป็นปัญหายังไงตอนนี้มันมีผลกระทบอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเนาะซึ่งบางอย่างเขามองไม่เห็นเราก็ต้องชี้เห็นว่าตอนนี้เขาเรียนตกลงไปมากเลยเขาเนาะส่งผลยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเราก็คุยกับเขาว่าจริงๆเราก็คิดว่าเขาเล่นได้แต่ว่าทำยังไงให้มันแบ่งเวลาได้โอเคเวลาเท่าไหร่ที่เขาคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เยอะเกินไปด้วยอันนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องคุยกันและที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องคุยกับเขาว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดได้คือเด็กหลายคนก็อยากจะ
1: โอ้พูดยากมากหมอผมเป็นเด็กชอบเล่นเกมเหมือนกัน
2: มันมีอ่ะก็คือหนึ่งก็คือรู้สึกหยุดไม่ได้เพราะมัน
1: ใช่เพราะมันสนุกมันอยากเล่นต่อ
2: เพราะมันสุขมันอยากเล่นต่อแม้นแบบว่าจริงๆก็คือต้องการความสนุกคำถามก็คือถ้าต้องการความสนุกเราเล่น24ชั่วโมงเลยได้ไหม
1: โอ้
2: มันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีลิมิตอ่ะว่าเข้าใจว่าต้องการความสนุกมีความสนุกรูปแบบอื่น

0: ไหม
1: หมายความว่า
0: ที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลา
1: พ่อแม่ก็ต้องคุยกับลูก
0: ก็ลองหาความสุขรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่สนุกเท่าเกมที่เราจะต้องแบบโหเล่นสนุกมากเลยแต่มันมีความสุขรูปแบบอื่นเด็กก็จะรู้สึกว่าก็พอจะ
1: ทดแทนกันได้
0: ทดแทนหรือแบ่งเวลาไปทำตรงนี้ได้บ้างมันก็จะได้ลดเวลาที่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลาลงไป
1: ถ้าเปรียบเทียบยุคนี้กับในยุคของผมอะของผมเป็นยุคเกมออนไลน์กับคอมแต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคมือถือละพ่อแม่ที่ปล่อยลูกกับมือถือนะครับส่งผลอันตรายต่อลูกแค่มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็อันตรายคืออันตรายตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตัวหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วๆเนี่ยก็มีผลกับสมองของเด็กนะคะสมองส่วนสมาธิก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะว่าภาพมันเปลี่ยนตลอดงั้นเด็กก็จะชินกับการที่จะอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมางั้นเด็กพวกนี้จะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆไม่ค่อยได้
1: เพราะว่าสมาธิก็จะสั้นลง
0: พวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่แบบดูซนสมาธิสั้นแล้วก็สัมพันธ์กับภาษาที่ช้า
1: ครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยเราพบว่าพ่อแม่ก็จะใช้หน้าจอในการเหมือนกับใช้ควบคุมลูกเช่นลูกกำลังร้องเพราะว่าเบื่อปั๊บเอาหน้าจอมายื่น
1: เงียบ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กก็ไม่เคยฝึกวิธีการควบคุมตนเองว่าทำยังไงเขาถึงจะสงบตัวเองเป็นเขาถึงจัดการกับอารมณ์ที่เกิดได้เขาถึงจะรอได
1: ้ครับ
0: ในพวกนี้โตมาแบบรอไม่ค่อยเป็นเพราะว่าทุกอย่างต้องแบบสนุกต้องมีอะไรมากระ
1: ตุ้นตลอดเวลา
0: อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมาเป็นเด็กโตที่พ่อแม่ปล่อยอยู่กับมือถือตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องการติดแล้วพอปัญหาการติดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ติดมันเสียการเรียนสัมพันธภาพไม่ดีนะคะสมองที่เวลาของการเป็นวัยรุ่นที่ควรจะพัฒนาทักษะด้านอื่น
1: ๆ
0: ที่จะเจอตัวเองที่จะได้แบบทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็หายไป
1: เพราะเราเอาเวลาอยู่กับเกม
0: ใช่มัน EF ก็ไม่พัฒนาเลยเหมือนกันในวัยรุ่นเนี่ยก็โตเป็นแบบอาจจะหลายคนก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบทำไม่เจอสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือหลายครั้งก็อาจจะพัฒนาทักษะของการล้อไม่เป็น
1: ภูมิคุ้มกันต่ำ
0: ความเบื่อไม่ได้มันก็เป็นเด็กภูมิคุ้มกันต่ำแหละ
1: โอเคครับผมคือยกตัวอย่างของน้องที่เขาหันไปเล่นเกมเนี่ยว่าเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีใครสนใจเขาเขาเลยหันไปเล่นเกม
0: อันนี้คือปัญหาใหญ่เลยของเด็กยุคปัจจุบันที่ติดเกมเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรสนุกอย่างอื่นทำมันพอเกมมันสนุกทุกคนก็วิ่งเข้าหาเกมแล้วก็เด็กหลายบ้านก็โตมาแบบกลับมาบ้านตอนเย็นก็ไม่เจอใครมันก็ต้องไปหาเพื่อนออนไลน์เล่นกันสนุกๆผ่านเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
2: ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เย็นนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม Fire และทีม Thunderbolt
5: ลูกเตะสายฟ้าโหยอะไรอะไรยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะก็เห็นยืนประจำที่แล้วนี่ไม่ยอมอ่ะโอ๊ยไม่ยอมอ่ะ
4: พวกเธอก็มีบัตรนี่นะที่หลังอ่ะอย่าลงไปในสนามนะเขากำลังแข่งกันอยู
5: ่พวกเราต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะก็คุณลิวิเศษนะสิเล่นส่งเรากลางสนามเลยอ่ะขอเท่นิดนึงนะดูสิทีมสายฟ้าเลี้ยงมาแล้วอ่ะอุ๊ปส์งานเข้าละขึ้นมาผิดฝั่งอะไปละค่ะเหนื่อยแล้วอะไม่ไหวอะเฮ้ยมาเชียร์ถูกข้างแล้วล่ะWhat is it?
6: An umpire.

0: Empire
1: กรรมการเนี่ยเขาสวยไว้คอยตัดสินเรื่องการแข่งขัน
2: อ๋อเข้าใจแล้วคนเกรงเฮ้ยอะไรจะรุนแรงขนาดนั้น
1: อืมเอาแล้วไงล่ะ
3: ประกาศประกาศเราขอยุติผลการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เพราะเกิดเหตุทะเลาะกัน
2: เฮ้ยทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะ
4: นั่นนะสิ
1: เห็นด้วยอ่ะ

0: สวยจริงๆฝนก็ไม่ตกอีกอ่ะ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอ่ะอันนี
2: ้ What is it
3: An umbrella An umbrella
1: เขาสวยเนี่ยเตรียมพร้อมเสมอนะ
4: แน่นอนอยู่แล้ว
1: ถอดเสื้อกันทำไมอ่ะ
4: สงสัยคงจะเปียกมาน่ะ
5: เหมือนกันไปหมดเลยฮะนายอยู่ทีมไหน

0: ครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่แล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้ว่าโอเค
1: คนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมา
2: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาสภาเสียงไร้เดียงสาแห่งนี้นะครับก็เป็นสภาที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยนะครับแล้วก็สิทธิแบบของเด็กๆนะครับ
4: เรื่องนี้ครับขนาดคำถามเดียวนะครับยังมีคำตอบได้หลายคำตอบเลยครับ
3: เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดความอ่านหมด
4: ใช่

0: คนที่ไม่ได้ครูที่ไม่ได้มาตรฐานจะให้ลาออกไป
1: โอ้แรงมากเลยครูที่ไม่ได้มาตรฐานให้ลาออกไม่ท่านเหนือรู้เลยเหรอว่าครูคนนี้ความสามารถไม่ถึงที่จะมาสอนท่านเหนือได้ท่านเหนือรู้เลยไหม
0: ครูที่ไม่มีความสามารถจะสอนเลื่อยเปื่อยคร
2: ับ
1: อ๋อสอนเลื่อยเปื่อย
2: ด
1: ี
2: นะ
1: เดี๋ยว
2: ๆ
1: การสอนละด้านแบบ
3: คนละม
1: ุมเลยท่านเอิร์ธมีไหมเรามีโอกาสที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหม
4: มีค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าน
5: ะครับเด็กๆไปโรงเรียนแล้วมีความสุขได้ทำในสิ่งที่เขาชอบถ้าโรงเรียนดีเด็กๆก็จะดีไปด้วยจริงไหมล่ะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
4: ลบอล
1: เอ้ยจริงป่ะเนี่ย
3: จริงสิ
4: อยากอยู่อะไรนะอ
1: ยากอยู่ทีมอะไรนะทีมอะไร
4: ภาษาสายฟ้า
1: บุญรามว่าคุณครูสอนแล้วก็เครียดเนี่ยเขาก็ไม่อยากเรียน
3: จริงแล้วอยากเขาวิชาแบบวิชายากๆอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: ครูสอนไม่เข้าใจสอนไม
4: ่ความ
1: ลดความอะไร
4: ลดความโหดลดความโหดลง
1: ใช้คำว่าโหดเลยเหรอฮะ
4: ใช่
1: เนี่ยท่านเอิร์ธ
0: อยากให้คุณครูแบบว่าแต่งตัวเซ็กซี
1: ่ทำไมถึงอยากให้คุณครูแต่งตัวเซ็กซี
0: ่ครูบางคนอย่างเงี้ยเขาเพิ่งอายุ28แต่แบบว่าแว่นนี่แบบหนาเติบแบบ
1: คืออยากจะบอกว่า
3: อ
1: ยากให้คุณครูเนี่ยบางทีก็แต่งตัวอะไรนิดหน่อยเพราะบางทีแบบว่าโอ้โหมอง
0: โหเก็บกดไว้เก็บกดไปแล้วมันก็แตกเป๊ะไปทั้งห้องเลย
1: เราก็ได
0: ้ความรู้แ
1: ต่งตัวแต
0: กปั๊บปั๊บต้นกด
1: วินใจดีเกินไป
3: คร
1: ับ อะถึงคิวท่านเหนือแล้วครับ
0: คุณครูกำลังดีไม่ดุไม่ใจดีเกินไป
1: คุณครูที่เขาดีเกินไปเนี่ยเขา
6: ใจดีน่ารักค่ะแล้วเอาใจใส่นักเรียนคน
7: ชอบคุณครูที่ตลกแล้วก็สอนสนุกค่ะครูดุค่ะ
8: ควรอุปถัมภ์ในสถานะใดอันพึงสังวรให้ครูมีความสุขอยู
3: ่มิว
1: ค
3: ิว
1: เคยขึ้นไหมหนูเคยขึ้นไหม
0: ขึ้น
1: แล้วเป็นยังไง
0: มันก็คือเหมือนกับว่าครูเขาก็แบบจะเช็คตลอดเลยว่าคนนี้ตู้โรงเรียนหนูมี400คัน
1: 400คันโอ้ยไม่ใช่ละมั้งนี่วินในรังสิตไอ้นั่นมัน
3: ความเป็นไปได้สูง
1: ฮะ
3: ความเป็นไปได้อะไรกระแสสังคมเลยครับมาก
1: ระแสสังคม
3: เป็นเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กคิดว่าควรหรือไม่ควร
9: จะนะ
0: เสียใจว่าทำไมเขาต้องยุบเราด้วยเราไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อน
10: หนูรู้สึกไม่ดีเพราะหนูอยากเรียนต่อ
11: ขอเรียนต่อ
12: หลายประการตรงนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพาหนะและความเป็นห่วงเป็นใยของผู้ปกครองนะความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่จะต้องจัดส่งเด็กนะครับขึ้นรถ
1: บอกความคิดเห็นในเรื่องการควบรวมโรงเรียน
3: ยกมือ
1: เฉยเฉยมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งท่านนินโย
3: ท่านนินโยครับเฉยๆ
1: ถือว่าเอาละครับเราก็ได้ผลคะแนนผลการโหวตออกมาแล้วในประเด็นที่ว่านะครับการควบรวมโรงเรียนเนี่ยเห็นด้วย
13: ใบสีบันฟังกันประดับในโลกสวยรู้ถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริง
14: ดูรายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวให้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตัดตัวจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นนึงนะครับเพื่อเป็นการไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรา facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับ sonsin@thaipbs
15: 16 กันยายนฝนหนักมากยังเน้นอยู่ที่จังหวัดตากแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคกลางด้านตะวันตกและตอนล่างรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิด

ฝนหนักมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิจนถึงชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70%ของพื้นที่ตกหนักบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0: 2 3
1: นี่เด็กๆปูมีอะไรจะอวดนะปูสั่งทำรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจ
3: วัดโมลีโลกยาราพุทธเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่

0: ก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปูก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
0: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเก็บและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
3: ทรงพระเจริญ
4: ไว้พบกันใหม่นะ
5: บ้านน้ำคง
6: น้ำล้นตลิ่งก็
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
4: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
7: แล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอจะใส่เป็นถุงมือครับผม
8: ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้
9: ชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
10: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
11: อาหารและก็การออกกำลังกาย3ออนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
12: อย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี้ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะแล้วหยุดไป
13: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูป
11: ยอมฝืนใจตัวเอง
14: ใช่แล้วล่ะค่ะ
11: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
14: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลย
2: เส้นหมี่ไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ
15: เรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับ
16: 3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
15: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับ
16: ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทน
17: เอาเฮ่เฮ
18: ่หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
17: เฮ่เอาเฮ่เฮ
18: ่ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดี
19: ทราบว่า

0: เมื่อไหร่เราจะปลอดภัยถึงเป็นภาวะปกติแล้ว
1: คือจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องเช็คเลือดก่อนนะครับถึงจะสามารถออกหมายถึงว่ารักษาจนครบใช่ไหมจ๊
2: ะ
1: อ
2: ๋
1: อถ้าเกิดอาจารย์ถามว่ารักษาจนครบจบกระบวนการ
0: ไปแล้ว
1: จบกระบวนการแล้วเนี่ยปกติก็คือประมาณถ้าจะให้ภูมิคุ้มกันขึ้นมาปกติจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ
2: ที่มาฝึกปอด

0: แต่ว่ามันไม่ใช่แบบวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องเป็นอะไรซึ่งต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แต่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบนอนดึกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอ่ะแต่งหน้าก็ไม่ติดเลยเหมือนแบบอีกวันนึงแล้วรู้สึกแบบหน้าก็มันง่ายด้วยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเครียดด้วยที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้คุณหมอลองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิตามินที่สามารถแบบหามาเสริมให้กับผิวของเราได้มีวิตามินอะไรบ้าง
0: ค่ะจริงๆวิตามินทุกตัวมันก็สำคัญหมดนะเนาะแต่ว่าที่ถ้าสำคัญแล้วก็จะช่วยในการที่จะชะลอวัยก็อาจจะมีเรื่องของวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยนะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะต้องเป็นในรูปแบบทาอันนี้มีงานวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยมันช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือนก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยทาเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของผิวเนี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามินซีก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
1: ทุกวัน
0: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกินซีเนี่ยคือทั้งทาทั้งกินส่วน E เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามิน A ซึ่งทาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนงานวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
1: เราจะหาวิตามิน A ได้จากทางไหนได้บ
0: ้
1: าง
0: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A อยู่นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเทตินอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสื่อมเนี่ยมันจะทาในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
1: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่าแน่นอนรูขุมขนมันเป็นอะไรที่ต้องมันไปตามอายุไปตามกาลเวลาแต่เรามีวิธีที่จะชะลอได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหายกิ้งตลอดชีวิตไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินวิธีการบำรุงแล้วเรื่องของเซรั่มบ้างดีกว่าที่เราเห็นกันตามท้องตลาดที่ออกมาโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บรูขุมขนกระชับลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
0: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทำแค่มีเอฟเฟคแค่ทำให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ำแข็งล้างหน้าน้ำเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้พูดไปแล้วว่าต้องทานานกว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทำเลเซอร์ทำอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทำปุ๊บคอลลาเจนแบบฟูขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้ใช่
1: อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบสม่ำเสมอเช้ากลางวันเย็นบ่อยแค่ไหน
0: ขออนุญาตพูดตัวพระเอกก่อนแล้วกันเนาะอย่างวิตามิน A ที่เราบอกว่าโอเคมันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกรับรองว่ามันจะช่วยทุกคนก็โหยพุ่งตรงไปซื้อเลยวิตามิน A อะไรเงี้ยทาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้ามันง่ายอย่างนั้นชีวิตมันก็คงง่ายขึ้นใช่ไหมทุกคนโอ้ดีงามอะไรเงี้ยเอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทำให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าช้าน้อยๆบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้น2วันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามิน A เนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามิน A จะทำให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดำง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะนั้นจริงๆเราก็คือเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเรื่องเดิมนะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบจะทาวิตามิน A แต่ก็ต้องทากันแดดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามิน A แล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากว่ามันจะเห็นผล
1: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินแล้วจบมันต้องมีอะไรควบคู่กัน

0: อีกนะคะคดีของเรานะคะก็ขายกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของลูกหัวคว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษาลูกหัวคว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
1: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: หลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาวิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องไม้
2: ค่ะคือนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
3: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริงจังนะคะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟกเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านผิวลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่านผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟรักเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพิโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจนให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณซาร่าถามเอายกกระชับมันช่วยได้ยังไงเอาช่วยเพราะว่ามันไม่ได้ยกอย่างเดียวมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมันหมอนน่ะมันแฟบใช่มั้ยเราทําให้มันฟูขึ้นมันก็รูขุมขนมันก็จะดูเหมือนตื้นขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นมีงานวิจัยใหม่บอกว่าอาชีพโบท็อกฉีดเลยที่หน้าอาจจะช่วยรูขุมขนแต่ว่าอันเนี้ยโบท็อกเนี่ยก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยว่าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจังค่ะ
2: หนูแอบขอมีคำถามนิดนึง
0: ค่ะ
2: อย่างแฟกเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดอะค่ะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเป็นด้วยทั้งสองตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงแรงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับรูขุมขนกระชับ อะไรก็
2: คือ
3: พ
2: ลังความร้อน
3: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ
0: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
3: ใช่
0: ถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
3: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นรูขุมขนเราก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
0: ค่ะ
3: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
0: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถหายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
3: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกความเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเออเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่ถาวรนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได้ช่วยได
0: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลย ซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างหลังใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องไมค์ด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะไมค์ธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอสืบอ้าวลืมบรีฟหมอ ลืมเลย กับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมราย
4: ที่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
5: ่หนูดีทำได
4: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได
4: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได้
4: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุก

0: ั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่าการสอบเก้าเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ Entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆเนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานเนี่ยเหมือนกับ

0: ไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะมันก็เป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเขาของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ยุคหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กัน เหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เพราะเห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนน่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเบี่ยงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
0: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: อ๋อกลัว
1: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่า ลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉันหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ก็ถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังลูกตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่เลยคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: ในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: แต่บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ
0: ้
1: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
1: ก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
0: ค
1: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: ถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมันรัก เราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้น ก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไป เป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
0: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย
1: ่
0: าง
1: นี้อะไรนี้ก็
0: รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มัน

0: ก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขามันสู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพุธ28เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้1ชั่วโมงเต็มเราลัดคิวอาจารย์หมอมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นรายการสดดังนั้นคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้และวันนี้นะคะรีวิวกับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอแอร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยานะคะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอเอสนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์อุษณรัตน์อนุรัตพันธ์นะคะจากสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้อาจารย์มาก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามมีปัญหาอย่างอาจารย์เอสนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเลือดแล้วก็อื่นๆก็ได้ด้วยหมด
2: เลือดโรคมะเร็งครับผมแล้วก็โรคในเด็ก
0: ค่ะตอนนี้หลายคนบอกว่ามะเร็งไม่น่ากลัวเท่าโควิดนะ
2: ใช่ครับ
0: หลายคนจะกังวลใจส่วนอาจารย์แอ๊ดทุกเรื่องทุกโรคเกี่ยวกับอาจารย์หมดเลยนะ
1: อ๋อยินดีครับก็ยินดีเราก็จะรับรู้รับฟังแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยดูแลเรื่องของการตรวจทางรังสีวิทยาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI อุลตราซาวด์นะครับภาพทางการแพทย์ทุกอย่างนะครับรวมถึงการนำรังสีมาใช้รักษาในโรคมะเร็งด้วยนะครับ
0: นะคะเรียกได้ว่าทุกโรคก็ต้องพึ่งพาแผนกของอาจารย์แอร์นะคะในการที่จะตรวจดูวิเคราะห์ให้เห็นแบบภาพชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ช่วงนี้โควิดก็มาด้วยครับอาจารย์พี่ปุ๊กช่วงนี้หมอรังสีแพทย์ก็ทำงานกันหนักเยอะทีเดียวเลยครับที่เราจะดูภาพทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆในกลุ่มที่เป็นโรคโควิดด้วยจะคัดกรองโรคด้วยนะครับรวมถึงช่วยในการติดตามการรักษาด้วยครับ
0: ค่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามช่วงนี้ทราบดีว่าหลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยบางคนถามว่าเป็นแบบนี้จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมหรือสารพัดสารพันคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะถามได้ย้ำว่านี่คือรายการสดดังนั้นการรีบถามก่อนใครคุณจะได้รับคำตอบภายในรายการอย่างแน่นอนถ้าไปถาม

0: ตอนท้ายๆเนี่ยบางทีคุณหมออาจจะตอบไม่ทันนะคะช่องทางในการที่คุณผู้ชมจะถามคำถามได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจ Drama Channel นะคะเรามีคนดูทางช่องทางนี้ค่อนข้างเยอะแต่คุณผู้ชมที่กำลังชมผ่านช่องทางนี้ถ้าไม่ดูเฉยๆแล้วเรากดแชร์จะทำให้มีคนได้รับความรู้นะคะจากรายการนี้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเลยนะคะช่วยกันแชร์คนละแชร์แล้วก็ถามคำถามได้คุณผู้ชมสามารถฝากรายละเอียดข้อมูลนะคะซึ่งต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะเพศอายุนะคะน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะบอกเล่าคร่าวๆเท่าที่จะทำได้นะคะจริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยสำคัญแล้วก็ถ้าแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมีข้อมูลในเบื้องต้นในการให้คำแนะนำคำวินิจฉัยในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมได้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เรารอคำถามสดๆจากทางบ้านนะคะชมที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดนะคะตัวเองก็กดแชร์เหมือนกันนะคะอาจารย์ทุกครั้งที่ทำรายการก็จะกดแชร์เพราะว่าอยากให้หลายท่านได้รับรู้นะคะแล้วก็เผื่อมีคำถามไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ถามได้ระหว่างนี้มีคำถามเก็บตกมานะคะคำถามเก็บตกนะคะบอกว่าถามให้ลูกอายุ7เดือนเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับ
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมานี้เองบอกว่าตอนเย็นเนี่ยนั่งเล่นกับลูกสาวอยู่ดีๆนะคะแล้วลูกสาวเนี่ยนั่งหงายหลังค่ะหัวฟาดพื้นโอ้โหเหตุการณ์นี้แหละคนเคยเจอบอกว่าดึงแขนไว้คุณแม่พยายามรั้งแต่ไม่ทันนะคะน้องร้องไห้อยู่แป๊บหนึ่งหยุดร้องไปพอเช้าวันรุ่งขึ้น23เมษายนน้องมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อนนะคะเช็ดตัวให้อาการเริ่มดีขึ้นตัวร้อนอย่างเดียวไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่อาเจียนน้องนอนทั้งวันต่อมา24เมษายนตอนเช้าไข้น้องขึ้นสูงอีกนะคะก็เลยพาไปอนามัยแถวบ้านไข้นะคะวัดได้อยู่ที่40องศาเช็ดตัวทานยาไข้ลดเนี่ยเหลือ39นะคะกลับมาบ้านนะคะตกค่ำประมาณ 2-3 ทุ่มอาเจียนหายใจยากเลยพาไปพ่นยาที่โรงพยาบาลกลับบ้านก็นอนหลับถึงเช้าวันที่15น้องงอแงซึมไม่อาเจียนร้องไห้แล้วก็เกร็งดิ้นนะคะพาไปเดินเล่นจนหลับถามว่าอาการที่เล่ามาเนี้ยน้องเสี่ยงที่จะเลือดคั่งในสมองไหมคะกลัวแต่ว่ายังไม่กล้าพาไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้กลัวเรื่องของโควิดนะคะอาจารย
1: ์ฟังดูไม่เหมือนนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นเลือดคั่งที่สมองเนี่ยเขาน่าจะมีอาการแตกต่างจากนี
0: ้
1: แล้วเพราะอาการที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเป็นไข้นะครับมีไข้สูงแล้วก็มี เบื่ออาหารซึมลงคลื่นไส้อาเจียนใช่ไหมครับอาการเนี่ยฟังดูแล้วน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วไปมากกว่า นะครับเพราะถ้าเกิดเขามีอาการคั่งเลือดคั่งในสมองเนี่ยอาการที่น่าจะมีก็คื อตำแหน่งศีรษะด้านหลังลงก็อาจจะเป็นมองไม่เห็นนะครับมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับมีอาการซึมมากปลุก ไม่ตื่นนะครับแล้วอีกอันนึงในเด็กอายุ7เดือนที่กระหม่อมยังไม่ปิดก็จะเห็นกระหม่อมโป่งขึ้นมา นะครับอันนั้นน่าจะเป็นอาการมากกว่านะแต่ปกติเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือถ้าความสูงของเขาเนาะ7เดือนให้เขานั่งอยู่บนพื้นล้มลงไปความสูงเขาเท่ากับตัวเขาสั้นๆเนา
0: ะ
1: ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีภาวะรุนแรงถึงขั้นมีเลือดออกในสมองถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของโรคเลือดออกง่ายหยุดเป็น
0: ไข้อะไรธรรมดา
1: อะไรธรรมดาใช่
0: นะคะอันนี้ต้องรอดูอาการไปสักแค่ไหนยังไง
1: คือปกติถ้าเกิดเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยไข้น่าจะมีประมาณ 2-3 วันอาการจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สำคัญก็คือเขาน่าจะต้องกินข้าวได้นะครับดื่มน้ำได้ปัสสาวะออกได้ดีนะครับอันนั้นน่าจะเป็นที่ควรจะต้องดูแลมากที่สุดตัวใช่ครับ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะตอนนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปทางหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าแอบเห็นมาแล้วนะคะคำถามจากคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยอายุ45ปีน้ำหนัก90สูง145คุณนุ้ยบอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะให้คีโมมาแล้ว3ครั้งอยากทราบว่าอาหารที่ควรกินหรือไม่ควรกินในผู้ที่ให้คีโมเนี่ยนะคะควรจะต้องเขาเรียกว่ากินหรือไม่กินอะไรแนะนำวิธีการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันหน่อยค่ะ
1: ครับผมก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้ยาคีโมเนาะก็คือยาเคมีบำบัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของคนไข้ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยก็คือจะทำให้มีปัญหาเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับเม็ดเลือดขาวที่ต่ำ

0: ีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นอาหารที่ควรจะต้องกินนะครับก็ควรจะต้องกินอาหารที่สุกด้วยความร้อนนะครับอย่างน้อยเก็บไว้ไม่ควรนานเกิน 1-2 ชั่วโมงนะครับก็คือทำใหม่ๆสดสุกเสร็จแล้วก็รับประทานนะครับอาหารทานได้ทุกอย่างนะครับถ้าสุกด้วยความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่ไก่นะอะไรอยากกินอะไรกินได้หมดแค่ต้องสุกด้วยความร้อนนะครับถ้าเป็นผลไม้อยากกินจะต้องเป็นผลไม้ที่สามารถปลอกเปลือกได้นะครับถึงจะกินได
1: ้
0: ที่ไม่ควรกินก็อาหารไม่สุกส้มตำปลาร้าอะไรทั้งหลาย
2: แหละพวกนี้เป็นของโปรดอันนี้ต้องงดก่อนเลย
0: งดเลยครับผมพวกที่อาหารไม่สุกที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ควรจะต้องงดไปก่อนนะครับไม่ได้มีของแสลงอะไรที่เป็นข้อห้ามยกเว้นในเรื่องของอาหารที่ไม่สุกด้วยความร้อนนะครับ แนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางคนก็จะเชื่อกันว่ากินอาหารโปรตีนสูงไปให้อาหารเซลล์มะเร็งใช่ไหม
3: มีคนบอกว่าไม่ให้กินไข่อะไรอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์
0: ไม่จริงหรอกเพราะจริงๆเนี่ยเราต้องการโปรตีนเพื่อที่จะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวเพราะว่าคนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะต่ำลงจากตัวยาเคมีบำบัด
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเพิ่มโปรตีนให้สูงขึ้นเพิ่มเพื่อร่างกายจะได้มีวัตถุดิบในการสร้างเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเขาจะได้สามารถที่จะรับยาเคมีบำบัดได้ตามกำหนดนะครับส่วนในเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเนาะก็คือหลีกเลี่ยงในเรื่องการติดเชื้อนะครับปัจจุบันก็แนะนำกันอยู่แล้วเนาะใส่หน้ากากล้างมือนะครับที่เราทำกันอยู่สำหรับการป้องกันโควิดนี่แหละเป็นการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดนอกจากนั้นก็คงจะต้องระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของถ้ามีไข้ขึ้นนะครับมีจุดเลือดออกตามตัวหรือว่าเหนื่อยง่ายซีดก็อาจจะต้องไปหาหมอก่อนกำหนดเพื่อจะได้รับเลือดรับยานะครับที่ตามอาการ
3: ครับอาจารย์ถามงี้ครับจำหลังจากที่ให้ยาเคมีบำบัดนานแค่ไหนอะครับเม็ดเลือดขาวจะขึ้นมาในระดับปกติบางคนอยากกินสลัดผักสดหรืออะไรเงี้ยครับเมื่อไหร่เราจะปลอดภัยถึงเป็นภาวะปกติแล้ว
0: คือจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องเช็คเลือดก่อนนะครับถึงจะสามารถออกหมายถึงว่ารักษาจนครบใช่ไหมจ๊
1: ะ
0: อ๋อถ้าเกิดอาจารย์ถามว่ารักษาจนครบจบกระบวนการ
3: ไปแล้ว
0: จบกระบวนการแล้วเนี่ยปกติก็คือประมาณถ้าจะให้ภูมิคุ้มกันขึ้นมาปกติจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6เดือน
3: ประมาณ6เดือน
0: ใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติในเรื่องของอาหารถ้าเกิดเราอยากกินอาหารอย่างที่อาจารย์ว่าอาจจะ3เดือนลองดูอีกทีนึงถ้าเกิดบางอย่างอาจจะเริ่มกินได้นะครับ
3: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะกดแชร์รายการเยอะมากนี่ต้องขอบคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นช่องทางนึงที่ทำให้เหมือนเรายกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมเนาะแล้วที่สำคัญ1ชั่วโมงตรงนี้ถ้าใครเคยมาโรงพยาบาลจะรู้เลยว่าโอกาสที่จะอาจารย์จะมานั่งอยู่นิ่งๆแล้วแบบตอบคำถามให้เราอยู่ตลอดหน้าจอล็อกตัวอาจารย์ไม่ให้ไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแต่ละเคสบางทีเจอคนไข้แป๊บเดียวนะคะอาจารย
0: ์
1: โอ้ดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะยกโรงพยาบาลไปไว้ใกล้ๆบ้านคุณนะคะมีคำถามจากคุณณไทยวันนี้เป็นรายการสดถามมามีคำตอบคุณณไทยถามเรื่องมะเร็งเหมือนกันค่ะบอกว่ากรณีมะเร็งเต้านมผ่ายกเต้านะคะแล้วก็คีโมแล้วอยากทราบว่าทำไมบางคนก็ฉายแสงบางคนก็ไม่ต้องฉายแสงมีอะไรเป็นข้อกำหนดคะว่าต้องฉายแสงรวมถึงจำนวนครั้งที่ต้องฉายแสงด้วยนะคะจำนวนครั้งคีโมเท่ากันแต่ฉายแสงไม่เท่ากันเป็นเพราะอะไรคะ
3: ครับก็ผมตอบงี้ครับว่าในการรักษาโรคมะเร็งนะครับการฉายแสงหรือการใช้รังสีรักษาครับเข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับแต่ทีนี้การจะฉายไม่ฉายการจะให้ยาเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดนะครับจะทำอย่างใดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นประกอบด้วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะหรือว่าทางการแพทย์เราเรียกว่าสเตจจิ้งนะครับของตัวโรคมะเร็งครับ
1: ครับ
3: โดยถ้าสมมติว่ามันมีเช่นมีต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคิดว่าโรคมันจะค่อนข้างเป็นค่อนข้างระยะค่อนข้างมากครับการฉายแสงมักจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยจะกำจัดเซลล์มะเร็งเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการใช้แสงอันเทคนิคในการใช้รังสีรักษาปัจจุบันนะครับมันมีวิธีการในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลักการก็คือว่าเราต้องการที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งทีนี้ลักษณะของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันต่างจากเซลล์ปกติในเรื่องของไซเคิลหรือวัฏจักรของการแบ่งตัวครับเทคนิคของการฉายแสงเนี่ยเราจะเลือกเฟสหรือระยะเวลาในการที่จะจัดการกับเซลล์มะเร็งเพื่อเช่นเซลล์มะเร็งกำลังแบ่งตัวเราจะรีบจัดการกับมันให้มันตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการแบ่งเรียกว่าแบ่งสัดส่วนหรือว่าแฟรคชั่นของการฉายนะครับเพื่อจับจังหวะให้ได้ว่าไซเคิลหรือวัฏจักรของการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง

0: เนี่ยอาจจะทุกอย่างจะตายไปหมดเลยเซลล์ดีก็ตายเซลล์มะเร็งก็ตายนะครับอันนี้ไม่ดีเราต้องการให้เซลล์มะเร็งตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยอยู่รอดมากที่สุดหรือว่ารีแพร์หรือว่ากลับมาได้ดีมากที่สุดก็เลยเป็นเทคนิคของการแบ่งในการใช้นั่นเองนะครับ
1: ซึ่งแต่ละเคสแต่ละกรณีก็ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันครับก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเลยครับว่าระยะไหน coverage หรือการเป็นประเภทไหนเซลล์มะเร็งเป็นประเภทไหนด้วยอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยครับแล้วก็เราใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เครื่องมืออะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อนที่คนไข้จะได้รับการฉายแสงจริงในรังสีแพทย์แล้วก็ทีมนะครับก็จะอธิบายว่าเรากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: แล้วก็ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างนะครับก
1: ็
0: แนะนำว่าถ้าจะต้องได้รับการฉายแสงจริงก็แนะนำว่าเราควรจะคุยกับประเด็นตรงเนี้ยให้เคลียร์ให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มต้นรักษานะครับก็ทำให้ความกังวลหรือความไม่เข้าใจบางอย่างเนี่ยคลี่คลายออกไปได้ครับ
1: ค่ะถามอาจารย์เอ็ดเพิ่มเติมคนที่เป็นมะเร็งเต้านมรักษาเนี่ยหายขาดไหมคะหรือว่าไปถึงระยะไหนแล้วมันอาจจะรักษาไม่ได้หรืออะไรเงี้ย
2: ก็ถ้าเกิดแบ่งง่ายๆตามปกติก็คือมะเร็งระยะ4ก็โอกาสรักษาหายยากกว่าระยะ1
1: แต่หมายถึงว่าก็อาจเป็นไปได้ว่าหายหมายถึงในระยะ4สำหรับบางคน
2: ใช่ก็คือ4ยังมีโอกาสหายเพียงแต่โอกาสถ้าเกิดเราดูสถิติเนาะ100คนโอกาสที่เป็นระยะ4โอกาสหายก็จะต่ำกว่าคนที่เป็นระยะ1ที่มีโอกาสเยอะกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการรักษามะเร็งนอกจากการผ่าตัดการฉายแสงรังสีรักษาแล้วเรายังมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือยากลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็น targeted therapy ก็คือเป็นยาจำเพาะสำหรับชนิดของเซลล์มะเร็งนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเขามีตัวรับฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเราสามารถที่จะให้ยากลุ่มต้านฮอร์โมนด้วยร่วมด้วยนะครับมันจะช่วยเพิ่มโอกาสการหายขาดมากขึ้นได
1: ้
2: ครับผม
1: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมมันมีอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ก็มีหลายอย่างเนาะครับผมอันหนึ่งที่ปัจจุบันพบกันแน่นอนก็คือมีความผิดปกติของพันธุกรรมก็คือมีประวัติพี่น้องในครอบครัวเนาะก็คือเป็นพี่น้องฝ่ายหญิงในครอบครัวที่เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันนะครับเราอาจจำเป็นจะต้องตรวจดูความผิดปกติของพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่เจอนะครับก็ถ้าเกิดใครสักประมาณ 3-4 ปีก่อนที่แองเจลิน่าโจลี่เนาะตัดเต้านมสองข้างเพราะว่าเขาเจอความผิดปกติของยีนตัวนี้เนาะของพันธุกรรมอันนี้นะครับอันนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการให้นมบุตรเขาก็บอกว่ามีเหมือนกันก็คือการให้นมบุตรลดความเสี่ยง
0: ครับ
1: มีหลายปัจจัยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูจริงๆแล้วก็หมั่นตรวจนี่แหละเป็นอะไรที่ดีที่สุด
0: ถ้าเรามีความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราว่าเช่นมีญาติสายตรงเป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียกว่าเข้าสู่การคัดกรองเร็วขึ้นอาจจะต้องหมั่นสังเกตสังการตัวเองเช่นอาจจะต้องทั้งดูทั้งคลำเต้านมคลำรักแร้สองข้างด้วยว่ามันมีก้อนหรือว่ามันมีผิวหนังหรือว่าตำแหน่งของหัวนมที่มันผิดปกติไปหรือเปล่ามีน้ำเลือดน้ำหนองหรือว่าสารผิดปกติออกจากหัวนมหรือเปล่าก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตตัวเองด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะแล้วก็อาจารย์หมอเอ็ดด้านมะเร็งแล้วก็เรื่องเลือดต่างๆทารัสซีเมียอะไรเงี้ยถามได้นะคะคุณผู้ชม2ช่องทางเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นคนเข้ามาดูในไลฟ์สดเยอะแล้วหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมถามคำถามได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ023547105แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลถ้าจะถามคุณผู้ชมค่ะเข้าไปถามในไลฟ์สดที่เรากำลังไลฟ์นะคะคุณผู้ชมพิมพ์ถามคำถามในนั้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมข้อมูลและรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยมีคุณวรวรรณมีคุณนิตยานะคะคุณพรทิพย์ฝากสวัสดีทักทายอาจารย์หมอแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณพนาคุณพนาบอกว่าอยากจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19อายุ58ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะถามมาแค่นี้นะคะบอกว่าน่าจะ58ปีเนี่ยสามารถรับวัคซีนได้แล้วก็อาจจะต้องเตรียมตัวยังไงคำถามที่คนถามคือก่อนจะไปรับวัคซีนต้องเตรียมตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงเมื่อวานมีถามว่าก่อนจะไปฉีดวัคซีนกินกาแฟได้ไหมอาจารย์มีถามมานะคะ58ถ้าฉีดวัคซีนอันนี้ก็ต้องเป็น
2: 58ก็
1: ซิโนแวคไหมคะ
2: หรือซิโนแวคครับปัจจุบันเขาจะแนะนำให้ฉีดซิโนแวคครับจริงๆแอสตราเนี่ยก็สามารถฉีดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแอสตราเขาแนะนำในคนที่อายุเยอะทางรัฐบาลก็เลยอยากที่จะเก็บแอสตราไว้สำหรับคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง
0: ตัวเลขอยู่ที่59ขึ้นไปนะครับ
1: เดี๋ยวพอดีว่าคุณพนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคือแพ้ยา

0: ตัวนี้ค่ะอาจารย์เอ็ดนะคะ
1: แพ้ยาสเปรย์แอคโซนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: นะบอกว่าหากรับวัคซีนเข้าไปแล้วจะมีผลข้างเคียงเหมือนที่เป็นข่าวไหมนะคะ
1: ครับผลข้างเคียงที่เป็นข่าวก็มีหลายข่าว
0: มีหลายเคสมาก
1: ใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เอาขอแสดงตัวตนและให้กำลังใจเลยว่าหมอแอนนี่ฉีดเรียบร้อยทั้งสองครั้งนะครับ
1: ฉีดเหมือนกัน
2: ซีโนแวคอาจารย์
1: ฉีดเหมือนกัน
2: อาจารย์ก็เรียบร้อยเหมือนกันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
1: มีเจ็บครับโดน
0: เจ็บ
1: นั่นเลยครับ
2: โดนเพื่อนพยายามแขนหรือเปล่า
1: ครับ
0: พอแบบฉีดเสร็จก็มีเพื่อนมาติแคนดี้แน่อะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แต่ว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรนะครับเพราะคุณหมอส่วนใหญ่ที่ฉีดก็มีอายุตั้งแต่วัยรุ่นอย่างผมกับจันเอส
0: เนาะเดี๋ยว
2: ไ
0: ว้เมื่อกี้ว่าอะไรนะคะวัยรุ่น
2: แล้วก็อาจจะมีซีเนียร์กว่านี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยภาวะแทรกซ้อนก็น้อยมากเลยครับก็ยังยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนี่มันก็มีคำแนะนำเหมือนกันครับอาจารย์ว่าเช่นการนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะฉีดเนี่ยก็สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อการอย่ามีภาวะขาดน้ำเป็นต้นนะครับบางท่านก็อาจจะงดกาแฟก่อนฉีดก็อาจจะช่วยได้นะครับเพราะนั้นก็เหมือนดูแลสุขภาพทั่วไปอีกอันนึงก็คือว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ท่านไม่เป็นโควิดถ้าท่านเป็นไปแล้วหรือว่ามีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้ฉีดตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแลสระตะแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้มันน่าจะมากกว่าความเสี่ยงที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับ
1: แล้วอันนึงที่เขาเรียกอะไรข่าวไม่ออกเยอะเท่าไหร่ก็คือจริงๆตัวโควิดเองถ้าเกิดเราติดโควิดเนี่ยปัญหาที่เจอจากวัคซีนที่เขากังวลกันก็คือเป็นเส้นเลือดอุดตันใช่ไหมครับ
0: ลิ่มเลือดใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ตัวโควิดเองเนี่ยมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงมากเกิดประมาณ 10-15% เลยด้วยซ้ำถ้าเทียบกับวัคซีนจริงๆเนี่ยโอกาสที่มีความผิดปกติจริงๆก็คือเป็นหลักประมาณ1ในล้านหรือว่าอาจจะ1ในแสนอะไรแค่นั้นนะครับก็คือคิดดูแล้วฉีดวัคซีนอาจจะคุ้มกว่าโควิดก็ไม่เป็นโอกาสเกิดลิ่มเลือดลดลงไปตั้งเยอะก็ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนอยู่ดี
0: ครับคือถ้ามีโอกาสได้ฉีดตอนนี้หมอพร้อมเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนแล้วเหมือนจะเลือกได้เมื่อวันมีคุณผู้ชมมาถามเหมือนกันบอกว่าเรามาเราเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถฉีดได้เลี้ยงเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมีให้เลือกแต่ว่าพอบอกเลือกรามาแล้วเหมือนยังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกฉีดไหมคะอาจารย์
2: คงต้องติดตามเป็นระยะนะครับเพราะเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันอาจจะมาเป็นร็อตนะครับมันอาจจะเรียกว่าเราจะต้องติดตามสถานการณ์นะครับข้อมูลความอาการอันไม่พึงประสงค์สำหรับยาใหม่ๆมันย่อมมีเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือก็ตั้งสตินะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ไม่แพนิคหรือกลัวกันมากจนเกินไปนะครับก็ชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับถึงแม้ก็ดูรามาชาแนลเนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะเราจะมาอัปเดตในสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าพยานอันตรายต่อประชาชนนะครับ
0: ค่ะมีคุณวรวุฒินะคะบอกว่าอยากทราบว่าการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดควรมีระยะห่างกันกี่อาทิตย์เช่นไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนป้องกันโควิดนะคะแล้วก็คุณวรวุฒิถามเพิ่มเติมด้วยและคนไข้ที่ทำซีทีสแกนแล้วแพ้สารทึบแสงบางตัวสามารถฉีดวัคซีนของแอสตราได้ไหม
2: โอเคเอายาของมารังสีของยาที่ใช้ในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นไอโอดีเนตคอนทราสต์เป็นยาประเภทหนึ่งมีไอโอดีนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีภาวะแทรกซ้อนของตัวโควิดวัคซีนเลยนะครับคือมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับก็สามารถฉีดได้อย่างปลอดภัยไม่สามารถที่จะฉีดได้สรุป
0: คือไม่ว่าจะเป็นแอสตราหรือว่าซิโนแวคฉีดได้หมด
2: ครับ
0: ถูกไหมคะนะแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนควรห่างกันแค่ไหน
1: ก็คือปกติเนี่ยในเรื่องของวัคซีนนะครับก็ถ้าเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเหมือนซีโนแวคเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าควรจะฉีดห่างกันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห
0: ์
1: ครับซีโนแวคก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายเช่นเดียวกับตัวไข้หวัดใหญ
0: ่
1: นะครับก็จะประมาณคล้ายๆกันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดวัคซีนชนิด2ชนิดนี้เนี่ยควรจะต้องห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห
2: ์ครับอาจารย
1: ์ให้ร่างกายสร้างภูมินิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดมันใกล้เกินไปทั้ง2อันมันจะสร้างภูมิไม่ดีนะครับหรือไม่งั้นก็คือถ้าเกิดเขาเรียกอะไรล่ะกล้าพอ2ข้างเลยครับถ้าเป็นข้างนึงโควิดข้างนึง
0: ครับ
1: พร้อมกันได้ไม่ผิด
2: คร
1: ับถ้าจะฉีดให้ใกล้กันมากที่สุดคือฉีดพร้อมกันไม่งั้นก็คือต้องเว้นห่างกัน 2-4 สัปดาห
2: ์ครับ
0: นะคะแล้วฉีดข้างเดียวกันได้มั้ยคะอาจารย์
1: มันก็แต่ตีกัน
0: คือให้มันไหลไปทีละคะ
2: ผมคิดว่าหลังจากที่เราได้ฉีดเราไปแนะนำให้2เข็มในที่ใกล้

0: เคียงกันนะครับเพราะว่ามันน่าหนึ่งก็คือมันน่าจะเจ็บปวดค่อนข้างเยอะแล้วมันบางทีมันดูสังเกตภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยมันประเมินยากสมมติว่ามีอาการอันไม่พึงประสงค์เราจะประเมินยากอีกเหมือนกันว่าตกลงมันเป็นจากตัวไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราต้องโฟกัสดีๆนะครับว่าเราเอา priority ว่าเราจะเอาอะไรนะครับแล้วก็เราเข้าถึงอะไรได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นก็ลำดับไปทีละขั้นตอนน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับเห็นด้วยครับก็ไม่ควรจะฉีดพร้อมกันแต่ถ้าเกิดถามสามารถฉีดได้เพียงแต่อาจจะลำบากนิดนึง
0: ลำบากนิดนึง
2: ปกติถ้าเกิดเป็นเด็กเราก็สามารถฉีด3เข็มได้เหมือนกันขาหนึ่งสองเข็มอีกขาหนึ่งอีกเข็มหนึ่งอะไรเงี้ยสามารถฉีดพร้อมกันได้แต่นั้นคือในกรณีวัคซีนที่เรารู้เขาเรียกอะไรล่ะเราใช้มานานเนาะใช้มานานรู้ความเสี่ยงอะไรอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเป็นวัคซีนตัวใหม่ฉีดทีละตัวน่าจะดีกว่าน
1: ะคะ
0: อาจารย์เอชฉีดมันเจ็บมากไหมครับ
2: อย่างที่บอกแค่เจ็บเฉพาะตอนจิ้มนั่นแหละครับ
0: คร
2: ับ แล้วก็พยาบาลมือเบามากเจ็บตอนจิ้มเฉยๆตอนจิ้มไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
0: ครับผม
1: นี่ค่ะอาจารย์แอร์เป็นไงคะฉีดแล้ว
0: เข็มแรกผมสบายมากครับ
1: มีไข้ขึ้นไหมคะ
0: ไม่มีเลยครับฉีดแล้วคึกมากครับ
1: แต่ว่า
2: แต่คนอื่นเขาบอกง่วงเนาะ
1: อ๋อหมอบอกว่าง่วงฉีดแล้วอาจารย์หมอบอกแล้วแบบว่าฉีดแล้วรู้สึกเหมือนง่วง
0: แต่เข็มสองแอบเจ็บนิดนึงครับแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่อาจารย์เอ็ดบอกครับ
1: หรือว่าอยู่ที่พยาบาลที่ฉีดเดินเข็ม
0: ไม่แน่ใจว่าพยาบาลโกรธกันหรือเปล่าแต่ว่าหลังฉีดก็ไม่มีอะไรครับว่ายืนยันครับคุณผู้ชมปลอดภัยอยู่
1: ปลอดภัยยังมานั่งอยู่ตรงนี้ได้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะคะเราเห็นอาจารย์หมอหลายท่านที่มารัดคิวหมอเนี่ยฉีดครบ2เข็มเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ก็ร่าเริงจำใจดีไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
0: ไม่ได้ตามปกติใช่ครับอาจารย์
1: วันนี้มีคำถามเยอะเอามาที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลนี่เป็นแฟนรายการประจำชมทุกวันแล้วก็แชร์รายการทุกวันจนบอกว่าคนที่บ้านเนี่ยแซวว่าเดี๋ยวนี้หาหมอทุกวันเลยนะเพราะว่าถามคุณหมอทุกวันวันนี้มีคำถามบอกว่าเห็นคลิปที่มีการฝึกวิธีปอดแข็งแรงขนาดไหนนั้นไม่ทราบว่าอาจารย์หมอทั้งสองเคยเห็นไหมมันเป็นการแชร์อาจารย์มันจะเป็นการแชร์แล้วก็เป็นเหมือนกราฟให้แล้วก็บอกลองดูซิว่าปอดตัวเองแข็งแรงแค่ไหนอย่างไรบอกว่าถ้าผมสามารถกลั้นหายใจได้เกิน1นาทีแสดงว่าปอดผมแข็งแรงนะคะอันนี้จริงไหม
2: ผมบอกตรงผมไม่เคยเห็นคลิปนั้นผมเคยเห็นแต่คลิปของอาจารย์เตชิตที่มา
1: อ๋อที่มาฝึกปอดหลังจากคนติดโควิดไปแล้วจะฝึกปอด
0: ให้เขาได้ลึกๆเงี้ยป่ะครับอาจารย
2: ์ผมเคยเห็นแต่อันนั้นผมไม่เคยเห็นไอ้อันนี
1: ้มันจะเป็นเหมือนอย่างนี้ค่ะอาจารย์เป็นเส้นกราฟเลยแล้วก็เขาจะมีเสียงเพลงแบบพึ่งเขิมเหมือนคล้ายๆกับที่เราฉีดวัคซีนข้างล่างอ่ะตึงๆๆอะไรแบบนั้นแล้วก็เหมือนแบบเขาจะบอกว่ามีช่วงนึงให้เรากั้นหายใจแล้วดูซิว่ากั้นหายใจถึงช่วงเนี้ยเหนื่อยหอบไห
0: ม
1: ถ้าเหนื่อยหอบแปลว่าคุณปอดเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรงอยู่ในภาวะผิดปกติแล้วอันนี้ลืมไปจริงแล้วเราดูแลตัวเองหมายถึงว่าทดสอบปอดตัวเองอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ใช้วิธีไหนคะถ้าจะดูว่าเราเหนื่อยไหมเราเฮ้ยปอดเริ่มอักเสบไหมเดี๋ยวนี้คนชอบตื่นมาติดยังโอเคไหม
2: เท่าที่มีข้อมูลนะครับก็คือในภาควิชาคุยกันว่าวิธีนึงที่จะช่วยในเรื่องของการดูว่ามีปอดอักเสบไหมอันที่ดีที่สุดคือการนับอัตราการหายใจ
0: ครับ
2: ตอนที่เรากำลังหลับหรือเรากำลังพักนับอัตราการหายใจว่าอัตราการหายใจเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นไหม
0: ครับ
2: นะครับอันนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเขาบอกว่าจริงๆดีกว่าการไปซื้ออะไรนะไอ้ที่วัดออกซิเจนลายนิ้วด้วยซ้ำเพราะว่าอันนั้นซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเอโรนีบถูกหรือเปล่า
0: ซื้อมา
2: อีกทีวิธีอะไรมีอีกหลายปัจจัยนะครับก็คือที่คุยกันก็คือคิดว่าเป็นการนับอัตราการหายใจน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดีเทคในการ
1: มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์เอก
0: ค่าปกติ
2: อัตราการหายใจใช่ไหมครับก็คือปกติเนี่ยผู้ใหญ่ก็ประมาณ20เนาะประมาณ16ถึง20ถ้าสูงเกินกว่านั้นก็อาจจะเริ่มผิดปกตินะถ้าเกิดเป็นในเด็กเนี่ยก็คือจะเป็น60 50 40
0: ครับ
2: ครับถ้าเกิดในเด็กน้อยกว่า2เดือนมากกว่า60ครั้งก็คือถือว่าปกติเอ้ยผิดปกติก็ควรจะต้องหาสาเหตุ50ก็คือ2เดือนถึง1ปีนะครับมากกว่านั้นก็คืออายุมากกว่า1ปีก็คือเกิน40ครั้งต่อนาที
1: ค่ะมีคุณรัชนีคุณพิสารนะคะเขามาฝากสวัสดีอาจารย์นะคะ
0: สวัสดีคุณรัชนีและคุณพิสารด้วยนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคุณจิรชาถามเรื่องคุณแม่ค่ะบอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุ52ปีเป็นโรค SLE ลงข้อกระดูกและเป็นสะเก็ดเงินด้วยนะคะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานลิ่มเลือดอุดตันเป็นไขมันพอกตับด้วยอยากทราบว่าคุณแม่มีโรคต่างๆเหล่านี้สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมเห็นออกข่าวบ่อยๆว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันยังไม่ควรฉีด
2: น่าจะต้องมาดูที่การรักษา SLE กับ อะไรนะสะเก็ดเงิน
1: สะเก็ดเงิน
2: คำว่าได้ใช้ยากดภูมิคุ้มกันไหมเนาะถ้าเกิดใช้ยากดภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ปกติโดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องตรงนั้นก่อนนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่มีลิ่มเลือดอุดตันก็คือเคยมีลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้วปกติเขาก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอผู้ดูแลหลัก
1: SLE
2: ใช่ SLE ครับ
0: เห็นด้วยเลยครับอาจารย์ว่าเราดูคุมโรคได้หรือเปล่าแล้วระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือดสำหรับการรักษาโรคประจำตัวมันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะมีคำถามเรื่องการตรวจโควิดนะคะบอกว่าเราควรจะตรวจโควิดเมื่อไหร่ดีถ้าเราบังเอิญเป็นกลุ่มเสี่ยงไปตรวจเลยไหมหรือต้องรอแค่ไหนยังไงคะอาจารย
0: ์ครับจริงๆนะณปัจจุบันเนี่ยก็ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปตรวจเลยนะครับขนาดเราไปตรวจเลยเนี่ยคิวที่เราจะได้ตรวจจริงๆในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนั้นซะด้วยซ้ำเพราะปัจจุบันอาจจะต้องมีการออนไลน์แล้วก็มีการนัดอย่างเงี้ยครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะจำกัดคนที่ไปโรงพยาบาลเหมือนกันอย่างที่รามาพอดีมีรุ่นน้องบอกว่านัดตรวจโควิดคือไม่ใช่แค่วันนี้นะคะนัดมา2วันแล้ว2วันแล้วแต่กว่าจะได้ตรวจคือวันพรุ่งนี้แล้วคุณหมอก็จะระบุเวลามาเลยว่ามากี่โมงแล้วก็มาตอนนั้นเพื่อที่จะลดความแออัดใช่ไหมคะ
0: ครับก็แนะนำว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนก็ขอให้ดำเนินการที่จะนัดที่จะไปตรวจนะครับอาจจะได้วันนั้นเลยหรืออาจจะได้อีกสักวัน2วันหรือ3วันก็แล้วแต่หลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่ามีความเสี่ยงมากไปกว่าการไปตรวจนะครับก็คือการกักตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณก็จะต้องคิดว่าคุณอาจจะมีโรคโควิดอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะต้องที่เรียกว่ากักตัวใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสแทนซิ่งชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันว่าโรคมันอาจจะสมมติว่าเรามีโควิดเราอาจจะกระจายไปสู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มที่สูงวัยหรือว่าเด็กนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องระวังด้วยแล้วก็มาตรวจนั่นแหละครับสรุป
1: ค่ะตอนนี้หลายคนจะค่อนข้างกังวลใจตื่นมาก็จะส่องตาตัวเองแดงไหมดูหาผื่นนะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็เอ๊ะไอหรือเปล่าเจ็บคอไหม
2: ผมก็เป็น
1: อย่างที่อาจารย์ก็บอกว่าเราคงจะเป็นโรคอื่นกันก่อนที่จะเป็นโควิด
2: เป็นโควิดทิ
1: พย์นะคะทีนี้มีคำถามที่อาจารย์ทำงานในออฟฟิศนะคะคือเพื่อนบางคนไม่ยอมใส่แมสจริงๆแล้วในออฟฟิศสมมติว่าถ้า work from home ไม่ได้จริงๆการนั่งทำงานในออฟฟิศที่มีคนหมู่มากทุกคนต้องสวมแมสหมด
0: ใช่ไหมคะในห้องเดียวกันสวมแมสค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยหลายคนบอกว่าออกเป็นกฎบริษัทไปเลยไหมต้องสวมแมสเนาะเดี๋ยวนี้ต้องสวม
0: ก็ควรครับแล้วก็ที่ต้องเตือนอย่างนึงที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงคือตอนที่รับประทานข้าวตอนกลางวันเนี่ยครับคนไทยก็มีความชอบคุยชอบเมาระหว่างกินข้าวอะไรเงี้ยครับบางทีเราช็อตเนี้ยนะครับเป็นช็อตที่ทุกคนพลาด
1: หมาย
0: ถึงว่าเราจะไปจับกลุ่มนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วเราก็เผลอที่จะตอนนั้นต้องถอดแมสแล้วเราก็คุยกันนะครับเราพบว่าจากข้อมูลที่เราเจอกันเนี้ยครับการระบาดเกิดขึ้นในช็อตนั้นได้ช็อตหนึ่งที่เราถอดแมสหรือว่าเรารับประทานอาหารแล้วเราใกล้กันเกินไปเพราะฉะนั้นณปัจจุบันก็มีคำแนะนำว่าต้องบริหารจัดการนะครับว่าการรับประทานอาหารคือต้องแยกกันชัดเจนนะครับคือไปกินของใครของมันห่างกันอย่างน้อย 1-1.5 เมตรหรือ2เมตรไปเลยนะครับแล้วก็ไม่คุยกันช่วงนั้นครับต่างคนต่างรับประทาน
1: นะครับ
0: ถ้าจะอยากจะคุยกันอาจจะใช้ LINE หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไม่สัมผัสกันโดยตรงตอนที่เราถอดแมสเพราะนั้นเนี่ยกาดอย่าตกก็ตอนรับประทานอาหารอย่าตกด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะไม่ให้โรคมันระบาดเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เราช่วยกันได้เราต้องช่วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการเมาส์กันก็ได้
1: ใช่คร ับ
0: นะครับเป็นวิดีโอคอลหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราห้ามแบบคอนแทคกันโดยตรงโดยการถอดแมสออกนะครับ
1: ค่ะนี่อย่างเราเนี่ยใส่แมสแต่คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือมีฉากกั้นอยู่นะต้องป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะ
0: ทีนี้ไปก็มีด้วยนะฮะเนี่ย
1: มีทั้งคู่มีหมดเลยก็ไม่สามารถจับกันได้
0: รู้ให้ดูเลยว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งจริงจังมากครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023471105คุณกัญญาพัฒน์อายุ56ปีหนัก43สูง155คุณกัญญาพัฒน์บอกว่ารู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็แสบคออยู่บ่อยครั้งกังวลค่ะว่าจะเป็นโควิดอยากทราบว่าจะเป็นโควิดไหม
0: ครับ อันนี้ก็ตอบยากน้อยใจอา
2: จารย์เท่า
1: ที่อาจารย์แบบอันเนี้ยอยู่โรงพยาบาลเจอผู้ป่วยมาหลักๆเลยอ่ะคนที่เป็นโควิดอาการที่แบบเด่นมากมันจะเป็น
2: คือถ้าเป็นรอบแรกจะเป็นไข้ใช่ไหมครับรอบหลังเนี่ยอาการเขาว่าไข้จะไม่ค่อยเด่นอาการที่เด่นจะเป็นตาแดงมีผื่นแล้วก็เจ็บคอรวมถึงในเรื่องของ การรับรสการรับกลิ่นเนาะที่ผิดปกติไปนะแต่ประวัติอันที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของประวัติสัมผัสนะครับอันนั้นเป็นประวัติที่สำคัญที่สุดนะเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดเวลาเราเดินไปไหนใส่หน้ากากตลอดเวลาถอดหน้ากากมาไม่เจอใครไม่มีใครอยู่รอบๆโอกาสจะเป็นโควิดก็น้อยครับ
0: เห็นด้วยเลยครับแล้วก็มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นติดเชื้อโควิดนะครับเอาเข้าจริงๆสัก 75% เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาจจะอาการน้อยมากนะครับก็คนที่มีอาการอาจจะเป็นสัดส่วนน้อยนะครับแต่ว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะฮะกลุ่มนี้มันจะสามารถที่จะมีศักยภาพในการแพร่โรคได้เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราประวัติสัมผัสเนี่ยสำคัญมากจริงๆคือถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเราก็จะต้องกักตัวถึงเสี่ยงที่14วันอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะ work from home หรืออาจจะลดการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าอาการมันไม่จำเพาะเจาะจงแล้วก็ล้างมือใส่หน้ากากนะครับแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองคือถ้าอย่างที่คุณบอกมาแสบคอเป็นมากขึ้นมีไข้เริ่มตาแดงที่อาจารย์เอสบอกพวกเราเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องสงสัยนะครับก็อาจจะต้องไปตรวจเงี้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: อาจารย์อย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าสมมติว่าเป็นโควิดแต่ไม่มีอาการนั่นหมายความว่าคือร่างกายไม่มีอาการหวัดไม่
2: อาจจะมีอาการแต่มีอาการน้อยๆ
1: เหมือนเป็นหวัดธรรมดา
2: ใช่เป็นหวัดธรรมดามีไข้น้อยๆคัดจมูกนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นหวัดทั่วไปเลยไม่ได้คิดถึงนะครับแต่ถ้าเราถ้าเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดไม่ว่าเราเจอใครเราใส่หน้ากากตลอดถ้าที่ดีใส่2ชั้นเลยครับหน้ากากอนามัย1ชั้นหน้ากากผ้าทับอีก1ชั้นเจอใครเมาส์แรงๆอาศัยเฟซชิลกันเป็นหนึ่งรอบรับรองไม่ติดแน่นะครับเพราะถ้าเกิดอย่างอาการของคุณกัญญาพัฒน์เนาะแน่นหน้าอกแสบคอบ่อยครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นช่วงโควิดผมจะบอกว่าเป็นกรดไหลย้อน
0: ครับครับถูกใช่ครับ
1: คือถ้าเครียดก็มีอาการแน่นหน้าอกได้มั้ยคะ
2: ใช่ก็คือเนี่ยเป็นแน่นหน้าอกแสบคอเนี่ยมันก็คือเป็นกรดไหลย้อนมันจะทำให้รู้สึกติดอัดแน่นแล้วก็แสบคอครับซึ่งยิ่งกังวลมากก็อาจจะมีอาการมากขึ้นเพราะความเครียดก็ทำให้กรดไหลย้อนเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: ดังนั้นคุณกัญญาพัฒน์ทำใจสบายๆเนาะแล้วก็ทานอาหารก่อนอย่าทานอาหารก่อนนอนให้มันมีเวลาเนาะมันจะได้แบบว่าไม่มีกรดไหลย้อนขึ้นมาอะไรนะคะ
0: แล้วเราอาจจะปรับหมอนสูงนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องท่าทางที่ทำให้กรดไหลย้อนมันเกิดได้น้อยลงอะนะครับ
1: เดี๋ยวนี้หลายคนวิตกจริตไปหมดแล้วนะคะเอ๊ะจะเป็นหรือยังเป็นหรือยังเอ้ามาที่คุณวันชัยถามเรื่องอื่นบ้างนะคะคุณวันชัยถามเรื่องวิตามินดีนะคะบอกว่าวิตามินดีที่ได้จากแดดนะคะที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันถ้าไม่เจอแดดไปหาซื้อวิตามินดีมากินแทนได้ไหมครับหลายคนพยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอาจารย
0: ์ครับวิตามินดี
2: วิตามินดีใช่ไหมครับก็คือสามารถเขามีการพูดว่าวิตามินดีสามารถช่วยในเรื่องของเพิ่มภูมิคุ้มกัน
1: อา
2: จจะมีโอกาสป้องกันโควิดได้นะครับถึงแม้คนไทยจะเป็นเมืองร้อนนะครับแต่เราก็หลบแดดกันทุกครั้งใช่ไหมครับ
1: เห็นแดดนี่วิ่งหนี
2: เห็นแดดวิ่งหนีกลางร่มครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของขาดวิตามินดีได้นะครับปกติเนี่ยก็ถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้เราก็ไม่ได้แนะนำว่าควรจะต้องเจาะเลือดวัดระดับวิตามินดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีถ้ากังวลเราจะซื้อวิตามินดีในระดับต่ำเนี่ยกินเป็นวิตามินรวมที่มีวิตามินดีผสมอยู่กินร่วมกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องไปถึงขั้นซื้อวิตามินดีอย่างเดียวมากินอาจจะเยอะไปนิดนึง
1: ค่ะ
2: ครับนะครับ
1: ทีนี้มีคำถามนะคะโอ้โหให้ข้อมูลมาเยอะเลยนะคะชื่อคุณพลพัฒน์อายุ48ปีหนัก71กิโลกรัมสูง169เคยสวนหัวใจใส่ลวดนะคะเมื่อ16มกราคมหลังจากสวนหัวใจเนี่ยหายใจเข้าไม่เต็มปอดเลย 18-20มกราคมมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บๆหายแล้วก็กินยาหลายตัวมากอาจารย์ให้ดูตัวยานิดนึงนะคะกินยาอยู่หลายตัวประมาณนี
2: ้
1: ก็ถามว่าตอนนี้ควรจะต้องไปหาหมอไหมเพราะว่ารู้สึกเจ็บๆหน้าอกเจ็บๆหายคือตอนนี้เราจะบอกว่าไม่สาหัสมากหรือว่าไม่หนักมากก็อย่ามาหาหมอแต่อาการแบบนี
2: ้ฟังดูอาจจะกังวลเรื่องโรคหัวใจที่เขาเคยสวดห
0: ั
2: วใจเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่คำถามอีกอย่างนึงฉีดวัคซีนได้ไห
2: มไปถามหมอโรคหัวใจครับจะดีกว่าครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของวัคซีนแต่ถ้าเกิดถามว่ามีอาการแน่นหน้าอกบ่อยๆทั้งที่กินยามีทั้งแอสพิรินมีอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องไปหาหมอโรคหัวใจดูนิดนึงนะครับว่า อาการที่เขาเป็นเนี่ยเป็นจากที่เส้นเลือดที่มันเคยส่วนไว้มันมีการตีบลงมาอีกหรือเปล่าจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มมีการขาดเลือดอีกหรือเปล่า
0: ด้วยเลยครับอาจารย์พอดีเราพบว่าบางคนใส่สเตนท์หรือว่าสายสวนอะไรไปแล้วมันมีการตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาการอะไรบ้างล่ะครับที่เราจะทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโรคกรดเลือดหัวใจเช่นอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าเหนื่อยเวลาที่เราออกแรงอย่างเงี้ยครับเหงื่อออกใจสั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่คิดว่าอาจจะต้องไปเจอคุณหมอโรคหัวใจก่อนนัดนะครับนะ
1: ครับคือถ้าใครที่มีโรคอะไรที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเนี่ย
0: โรคประจำตัว
1: ควรจะต้องถามแบบคุณหมอก่อน
2: ใช่ครับควรจะต้องถามคุณหมอดูว่าสามารถเลื่อนนัดได้ไหมตรวจทางไกลได้ไหม
1: ครับค่ะพูดถึงเรื่องของโรคเขาเรียกเกี่ยวกับเอาหงอาหารนะคะก็มีโรคกระเพาะมาคุณเอ็มออนนะคะบอกว่าถ้าเราเป็นโรคกระเพาะเราควรทำตัวอย่างไรดีเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วก็หายจากโรคนี้ค่ะอาจารย
2: ์ครับผมโรคกระเพาะเนาะคือจริงๆโรคกระเพาะมันจะเป็นโรคที่เกิดจากได้จาก2อันหลักๆอันที่1ก็คือเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยใช่ไหมครับที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะครับรับประทานอาหารที่มีรสจัดอาหารที่อาจจะมีความเป็นกรดสูงอะไรอย่างนั้นนะครับกินหรืออาจจะกินเยอะกินน้อยเกินไปอันนั้นก็มีส่วนนะครับแต่ว่าโรคกระเพาะยังมีอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เขาเรียกว่า H. pylori ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของอาหารอันนั้นเราต้องไปรักษาตัวการติดเชื้อถึงจะทำให้อาการของโรคกระเพาะมันหายไปนะครับ
1: เชื้อเหล่านี้มันมาจากไหนคะอาจารย์มาจากอาหารที่เราทาน
2: มาจากอาหารนี่แหละถ้าเกิดไอ้เชื้อตัวนี้ที่มันอยู่ในกระเพาะเราได้เนี่ยมันมาจากอาหารนี่แหละเรากินเข้าไปเองเนี่ยแหละครับ
0: เพราะนั้นคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเราก็อย่างที่บอกครับยาก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่การปฏิบัติตัวที่อาจารย์บอกมาอาหารการกินกินให้เป็นเวลาใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องกินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆอาหารที่มีรสจัดชากาแฟอย่างเงี้ยอาจจะต้องงดเพราะมันอาจจะกระตุ้นให้อาการมันกำเริบได้การใช้ยานี้เรามัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำให้โรคกระเพาะมันกำเริบเช่นยาแก้ปวดบางชนิดถ้าเราไม่ทราบมันทำให้แผลทางเดินอาหารหรือว่าโรคกระเพาะมันกำเริบได้อันเนี้ยอาจจะต้องระวังความเครียดนี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็ทำให้กระตุ้นให้โรคกระเพาะมันกำเริบได้เพราะนั้นถามแล้วว่าจะดูแลโรคกระเพาะยังไงเนี่ยมันต้องปรับตั้งแต่พฤติกรรมสาเหตุที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะปรับใจของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรารับประทานยาปรับพฤติกรรมแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับว่าอาจจะต้องไปเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารซึ่งบางครั้งอย่างที่บอกเรามันอาจจะมีโรคติดเชื้อ H. pylori อยู่แล้วยังไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือจริงๆมันเป็นจากสาเหตุอื่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติตัวทุกด้านแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่คิดว่าอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
1: ค่ะวันนี้คำถามมีหลากหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของโควิดแล้วเรื่องมะเร็งวันนี้อาจารย์เอสเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะอาจารย์แอร์เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณลุงอายุ89ปีนะคะสูง167หนัก60บอกว่าเพิ่งตรวจเจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวันนี้เลยนะคะคุณหมอบอกว่าน่าจะอยู่ในระยะที่2หรือ3อยากทราบว่าระยะแบบนี้มีโอกาสรักษาหายไหม
2: มีครับครับผมเพราะว่าปกติมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะมีแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งทั่วไปเนาะ1 2 3 4นะครับถ้าอยู่ในระยะ2ระยะ3นะครับมีโอกาสรักษาหายขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งว่าเป็นชนิดไหนถึงจะบอกได้ว่าโอกาสที่รักษาหายนั้นจะมากน้อยขนาดไหนนะคร
0: ับ
1: ยังเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถ้าตอนนี้จะให้คุณลุงนะคะเขาเรียกว่าเริ่มปฏิบัติตัวเองเพื่อที่เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาเนี่ยคุณลุงจะต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์ครับก็คงจะต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อเพราะการติดเชื้อจะทำให้การเริ่มยาเคมีบัตรช้าไปนะครับก็
1: อายุ89ถ้าให้เคมีมันมีผลอะไรไหมคะอาจารย
2: ์เขาก็จะเลือกยาที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็โรคที่มีร่วมอยู่แล้วปกตินะครับ
0: ครับอาจารย
1: ์เดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งแล้วก็วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากนะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่เป็นผู้ให้การรักษาก็น่าจะเลือกวิธีการรักษา
2: ใช่ครับ
0: ครับอยากให้อาจารย์เอ็ดให้ข้อเท็จจริงนิดนึงครับเพราะคนชอบคิดว่าเป็นมะเร็งแล้วจะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่มันจะคุมโรคได้หรือว่าเรียกว่าอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับอาจารย์
2: ใช่ครับถูกครับเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคือมะเร็งมันทำให้ตายก็จริงนะครับเพียงแต่มะเร็งไม่ได้ทำให้ตายวันนี้พรุ่งนี
1: ้
2: เรายังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับมะเร็งนะครับก็คือรักษาให้สามารถที่จะใช้ชีวิต ได้อย่างมีความสุขนะครับในโอกาสในเรื่องของโอกาสที่จะรักษาหายขาดจริงๆก็ถ้าเป็นระยะหนึ่งโอกาสรักษาหายขาดก็มากกว่าระยะ4เป็นเรื่องปกติมะเร็งบางชนิดมีโอกาสที่จะตอบสนองต่อการรักษาดีก็มีโอกาสที่จะอยู่มีชีวิตยืนยาวได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งการที่รักษาตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอดได้มากขึ้นนะครับบางรายมีโอกาสถึงขั้นหายขาดได้นะครับโดยเฉพาะมะเร็งในเด็กปกติเวลาเรารักษาหวังหายเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป
0: ครับ
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณจิติมานะคะอายุ57ไปสูง165หนัก58นะคะคุณจิติมาบอกว่าปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดนะคะพบว่ามีเลือดไปฉี่ไปปัสสาวะเนี่ยบอกว่ากระดาษเช็ดแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเลือดติดมาด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างมีโรคประจำตัวคือทารัสซีเมียมีโรคเลือดจางเกี่ยวกันไหมปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดติดอยู่แล้วก็ไปปัสสาวะก็มีเลือดติดอยู่จะเป็นโรคอะไรได้บ้าง
2: กำลังคิดว่ามีเลือดออกมาทาง
3: สองทาง
2: เนาะแล้วก็ทางปัสสาวะ
1: อันนี้ดูรุนแรงนะคะ
2: อันที่ไม่เกี่ยวแน่ไม่ทารัสซีเมียไม่ทำให้มีอาการแบบนี้อันนี้หาสาเหตุอื่นครับว่าเป็นอะไ
3: ร
2: เนาะถ่ายออกมาเป็นเลือดสดจริงๆมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะ
3: ใช่ครับ
1: มันเกิดจากอะไรได้บ้างอาจารย์แอ
0: ร์คือถ้าเป็นเลือดสดๆเลยเนี่ยแล้วไม่เจ็บส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะครับแต่ว่าถ้าเจ็บอาจจะมีเรื่องของแผลที่บริเวณทวารหนักนะครับแต่ว่าโจทย์ที่สำคัญก็คือท่านอายุค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราต้องระวังคือเช่นมันเป็นเรื่องของโรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็งในลำไส้หรือว่าทวารหนักหรือเปล่าคือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จริงแนะนำก็ชัดเจนนะครับมีอาการชัดเจนเนี่ยควรจะต้องตรวจนะครับว่ามันมีปัญหาของอะไรหรือเปล่าที่ตรวจอุจจาระด้วยนะครับว่ามันมีเลือดออกมาจากทางเดินอาหารจริงหรือเปล่านะครับสำหรับการที่มีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดคงต้องดูครับว่าลักษณะของเลือดเป็นยังไงเช่นสาเหตุที่เราพบได้บ่อยๆเช่นมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาว
1: ะ
0: ถ้ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดเนี่ยแหละครับแล้วก็ตรวจทั้งปัสสาวะตรวจอุจจาระด้วยว่ามันเป็นอะไรนะครับสาเหตุส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มสิ่งที่อายุมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องตามดูนิดนึงครับว่ามันไม่ใช่จริงๆหรือเปล่าครับก็แนะนำว่าน่าจะต้องตรวจครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณณัฐการนะคะคุณณัฐการบอกว่าขอสอบถามกรณีคนที่มีอาการเหงื่อออกมากแล้วก็ชุ่มเลยนะคะออกจนชุ่มเลยร้อนง่ายมากๆเหงื่อไหลเหมือนเปิดก๊อกเลยค่ะในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกปกตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวแต่ว่าก็หนาวง่ายมากๆถ้าต้องการหาว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือคุณจะไปเริ่มต้นที่คุณหมอแผนกไหนดีคะ
2: ร้อนง่าย
1: ร้อนง่ายหนาวง่ายนะคะ
0: คุณครับเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่ไหมครับ
1: ไม่ได้บอกนะคะคุณนัฐการไม่ได้บอกอายุ
0: บางท
1: ี
0: มันตอบยากเนอะจันแล้วบางคนเป็นถ้าหมดประจำเดือนก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งถ้าเป็นวัยทำงานก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไหมคร
2: ับ ก็ไปหาหมออายุรกรรมก่อนไหมครับ
0: ครับ
2: แบบนี
1: ้ครับไปเริ่มต้นดูเนาะว่าเป็นอะไร
0: ก็แนะนำว่าคือไปจริงหาหมอที่คุณสามารถไปหาได้เป็นคุณหมออายุรกรรมทั่วไปก่อนก็ได้นะครับ
1: ค
0: ุณหมอก็ตรวจร่างกายแล้วครับแล้วก็หาสาเหตุที่มันเป็นไปได้ยกตัวอย่างนะครับบางคนเป็นไทรอยอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีลักษณะของเหงื่อออกเหงื่อแตกใจสั่นอย่างนี้ก็ได้คุณหมอก็คงจะต้องตรวจเช็คกันนะครับคำที่ประจรมันเร็วหรือเปล่าคำไทรอยมีก้อนอะไรไหมมีตาโปนมีลักษณะอะไรที่มันเป็นไทรอยหรือในบางครั้งอาจจะต้องเจาะฮอร์โมนดูด้วยว่าฮอร์โมนไทรอยมันปกติหรือเปล่าในกรณีที่ไม่เป็นไทรอยด์แต่บางสุภาพสตรีบางท่านเช่นวัยหมดประจำเดือนหนาวหนาวร้อนร้อนขี้หงุดหงิดง่ายอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไข้วัยทองเพราะนั้นก็แนะนำนะครับว่าของบางอย่างมันแค่พูดแค่นี้มันเป็นได้ตั้งหลายอย่างนะครับมันอาจจะต้องเข้าไปดูอย่างละเอียดในเชิงลึกอีกนิดนึงว่ามันเป็นจากอะไรได้บ้าง
1: แนะนำว่าถ้ามันให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะอาจารย์แอร์บอกว่าเป็นเพศชายอายุ35ปีวัยรุ่นอยู่เลยค่ะ
0: ครับเพราะถ้าวัยรุ่นแล้วกันนะครับ35ปีถือว่าอายุน้อยก็แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็ยิ่งต้องมาตรวจเลยนะครับเพราะว่าบางทีเรายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีฮอร์โมนที่มันผิดปกติที่เราเจอได้บ่อยๆเช่นเป็นไทรอยที่มันเยอะมากเงี้ยมันก็อาจจะเหงื่อแตกใจสั่นร้อนๆหนาวๆเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ก็แนะนำว่าน่าจะมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจให้ละเอียดนะครับว่าเป็นอะไร
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ทีมงานกำลังพิมพ์อยู่นะคะขยับเลื่อนขึ้นมานิดนึงบอกมีเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง100 65เมื่อสักครู่อ่ะมีคำถามนึงไปที่คำถามนี้ก่อนคุณหนึ่งอายุ67สูง154หนัก70ตอนเช้าถ่ายปกติ1ครั้งสายๆมีอาการมวนท้องถ่าย1ครั้งคลื่นไส้แน่นท้องเหมือนมีอะไรติดอยู่ในลำไส้ปกติกินยาตัวนี้ไม่แน่ใจชื่อยาถูกไหมนะคะอาจารย์โมติเลียมแล้วก็โคโลแฟกต์เหรอคะนะคะอยากทราบว่ามียาตัวอื่นไหมที่จะทำให้หายคือหมายถึงว่าหายจากอาการที่เป็นอยู่นะคะมวนท้องเหมือนมีอะไรติดในลำไส้จริงๆแล้วถ้าจะให้รักษาเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรดีอาจารย์ถ้ารู้สึกมีอาการแบบนี้นะ
3: ครับ
0: มวนท้องครับเข้าใจว่ามันตอบยากเหมือนกันเนาะแต่เพราะว่ามันอาจจะเป็นลำไส้แปรปรวนหรือว่าลำไส้อักเสบแต่เป็นไม่มากแล้วก็ยาที่กินมันเป็นเรื่องของยาบรรเทาอาการต่างๆนะครับก็ผมแนะนำว่าอย่างเงี้ยมันควรที่จะสังเกตอาการนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็รับประทานยาบรรเทาอาการแล้วดูซิอาการมันดีขึ้นไหมนะครับสังเกตลักษณะของอุจจาระว่ามันปกติดีหรือเปล่าหรือว่ามันผิดปกติไปมีมูกมีเลือดหรือเปล่ามันผิดปกติไหมเช่นลำมันเล็กลงไหมนะครับคือถ้ายังมีอาการอยู่แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็เป็นสัญญาณที่เราต้องมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะเราได้พยายามปฏิบัติตัวแล้วก็ใช้ยารักษาบรรเทาอาการแล้วแต่มันไม่ดีขึ้นคีย์ที่สำคัญคือมันไม่ดีขึ้นเนี่ยครับเราควรต้องมาพบแพทย
1: ์ค่ะอ่ะไปที่คิวต่อไปนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนั่งอยู่ข้างๆกันหรือเปล่าแต่ว่าคุณเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165หนัก75นะคะมีอาการเลือ
0: ดข้น
1: รู้ได้ยังไงว่าเลือดข้นหรือว่าตอนเลือดไหลนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรและต้องรักษาอย่างไรอาจารย์เอกค่ะ
2: ครับเลือดข้นจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูจากเจาะเลือดล่ะครับ
1: คร
2: ับผมรู้ว่าความเข้มข้นเลือดนะครับสูงกว่าปกติเนาะคนปกติก็คือเนี่ยนะครับ13ถึง16หรือ18อะไรประมาณเนี้ยนะ
0: ครับ
2: ถ้าเลือดข้นก็คือจะมีความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องหาเกิดจากอะไรใช่มั้ยครับเกิดจากอะไรมันมีความผิดปกติหลักๆได้2อย่างนะครับอันที่1เนี่ยก็คือเกิดจากความผิดปกติของตัวไขกระดูกที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงเยอะเกินไปนะครับก็มีโรคบางอย่างนะครับที่เป็นกลุ่มในเรื่องของการผลิตเซลล์เพิ่มขึ้นนะครับที่เจอในผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องการรักษาด้วยอาจจะใช้วิธีคือถ้าเกิดมีอาการมากอาจจะใช้วิธีเอาเลือดทิ้งก็ได้นะเมื่อมันข้นน
1: ะไขเลือดใหม่ค่ะอาจารย
2: ์ฮะไม่เอาทิ้งเลย
1: เอาทิ้งเลย
2: เหมือนบริจาคเลือดเนี่ยเพียงแต่เอาเจาะออกมาแล้วก็ทิ้งไป
0: คร
2: ับให้มันจางลงนะครับหรือไม่งั้นก็กินยาบางอย่างเพื่อลดการทำงานของไขกระดูกลงนะครับหรืออีกอันนึงที่จะเจอได้แต่เจอในผู้ใหญ่อายุขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เยอะมากก็คือมีปัญหาในเรื่องของขาดออกซิเจนเนาะอาจจะเป็นขาดชั่วคราวหรือขาดตลอดเวลานะครับอย่างเช่นนอนกรนนอนกรนก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงที่ทำใหขาดออกซิเจนได้165หนัก75จริงๆก็ไม่ได้อ้วนเท่าไหร
0: ่ครับ
2: นะครับก็คือมันเกิดได้จากหลายสาเหตุต้องหาดูว่าสาเหตุที่เกิดจากอะไรจะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
0: ครับอาจารย์แนะนำว่าถ้าในกรณีเนี่ยควรจะไปหาหมอ
2: โรคเลือดก่อนใช่ครับหมอโรคเลือดครับ
1: นะคะวันนี้ได้รับคำตอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ตอบเขาเรียกว่าตอบทีละคิวทีละคิวมาเรียบร้อยขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์หมอแอร์และอาจารย์หมอเอ็นนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพชมรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์นะคะหมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มาแล้วทุกคนมานี่แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมรท่านผู้ชมครับเมื่อท่านผู้ชมเคยมองดูก้อนเมฆบนท้องฟ้าไหมครับแล้วเราจินตนาการต่อว่าก้อนเมฆนั้นเป็นรูปอะไรได้อีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจจะมองเป็นรูปแมวหรือว่าเป็นไอศครีมใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าจินตนาการครับรายการของเราเห็นความสำคัญของจินตนาการก็เลยชวนเด็กๆน้องๆหนูๆมาวาดรูปต่อเติมเส้นสายจากต้นแบบที่เรามีให้นะครับและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหมครับ
1: อยาก
0: ถ้าอยากดูนะครับจะให้ดูนะครับว่าลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นลายเส้นนะครับอิสระ1เส้นแบบนี้นะครับระหว่างนี้ท่านผู้ปกครองนะครับก็ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆได้เลยครับให้เวลา1 2 3นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมไหมครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูป

น้องเพียวเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับน้องๆทางบ้านน้องเพียววาดเต็มกระดาษเลยนะครับไม่จำเป็นต้องวาดอยู่ในเฉพาะตรงเส้นที่เรามีให้นะครับวาดอะไรก็ได้ต่อเติมให้เต็มกระดาษเลยนะครับดูเวลาด้วยนะครับพี่เซฟดูแล้วเนี่ยเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับต้องเร่งมือหน่อยแล้วถ้ามีเวลาอย่าลืมระบายสีลงไปด้วยครับจะได้สวยงามมากขึ้นเร่งมือหน่อยนะครับ

0: ป็นไงกันบ้างครับแต่ละคนน้องต้นน้ำครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเหรอครับเข้าฟ่างแล้วครับเสร็จแล้วครับตอนนี้น้องๆที่นี่ก็เสร็จหลายคนแล้วนะครับบางคนก็กำลังลงมืออยู่แต่ว่าพี่เซฟจำเป็นจะต้องมานับเวลาถอยหลังแล้วล่ะครับน้องๆน้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างเสร็จกันหรือยังนะครับตอนนี้จะขอนับเวลาถอยหลังตั้งแต่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับวางอุปกรณ์ได้หลังจากวาดรูปเสร็จแล้วนะครับน้องๆที่นี่เขาบอกว่าเขามือเลอะกันมากเลยอยากให้โชว์ให้ดูหน่อยนะมือเลอะกันไหมไหนดูสิครับเป็นไงแล้วน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมือเลอะหรือเปล่าทำศิลปะมือเลอะนี่เป็นเรื่องที่สนุกสนานมากนะดีมากๆเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้เราก็ถึงช่วงเวลาที่จะมาคุยกับน้องๆอนุบาลชาญสมรแล้วนะเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาคุยกับน้องคนแรกเลยขอเชิญน้องต้นน้ำมาน้องต้นน้ำครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าชื่ออะไรครับ
1: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหาร
0: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารนะครับเอาเล่าให้ฟังหน่อย
1: อันนี้คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารแล้วนกก็บินมาหาเครื่องบินนึกว่าเครื่องบินเป็นนก
0: แล้วยังไงอีกครับ
1: แล้วนกก็บินไปหาพระอาทิตย์นกตัวผู้ก็บอกนกพ่อก็บอกว่าวุ้ยพระอาทิตย์ร้อนจัง
0: โอ้ปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยครับพบกับน้องคนที่สองครับน้องเข้าฟ่างลุกขึ้นยืนเลยลูกน้องเข้าฟ่างตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: รถขายจักรยาน
0: รถขายจักรยานไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
2: รถมีจักรยานหนึ่งอัน
0: ครับแล้วข้างบนรถนี่มีอะไรครับ
2: จักรยาน
0: จักรยานเขาเอาไปไหนเนี่ย
2: เอาไปขาย
0: เอาไปขายหนูคิดว่าอะไรครับ
3: มันเป็นรถขนจักรยาน
0: เป็นรถขนจักรยานอันนี้เป็นรถในปัจจุบันหรือในอนาคตครับน้องข้าวฟ่าง
2: อนาคต
0: อ๋อในอนาคตนะครับรถในอนาคตล้อติดกันนะแล้วก็ลอยจากพื้นด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะเอาจักรยานไปขายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวฟ่างครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมานี่คือผลงานของน้องภูมินะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ปลาฉลามอยู่ในทะเล
0: ปลาฉลามอยู่ในทะเลนะครับเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
4: ปลาฉลามอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลาฉลามจะมากินปลาสองตัวนี
0: ้โอ้นี่อะไรเนี่ยปลาฉลามอยู่ไหนชี้สินี่ฉลามคือตัวใหญ่สุดใช่ไหมครับแล้วจะมาทำอะไรนะครับ
4: มากินปลาสองตัวนี้
0: กินปลาสองตัวนี้แล้วยังไงต่อครับ
4: แล้วก็สองตัวนี้เป็นลูกมัน
0: ลูกใครลูกใคร
4: ลูกของปลาฉลาม
0: อ๋อนี่คือลูกปลาฉลามแล้วยังไงต่อครับเรื่องนี
4: ้แล้วก็มีเรืออยู่ตรงนี้สองอัน
0: โอ้เรือนี้มาทำอะไรครับ
4: มาหาอาหาร
0: หาอาหารและนี่นะครับคือผลงานปลาฉลามของน้องภูมินะครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมาถึงน้องคนที่สี่น้องเพียวผลงานน้องเพียวมีชื่อว่า
5: เรือดำน้ำ
0: เรือดำน้ำ
5: แต่มันก็อยู่บนบกได้
0: ฮะเรือดำน้ำแต่เขาอยู่บนบกได้ด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
5: ตรงนี้มันเป็นปลาฉลามปลาฉลามมันก็กินปลาตัวนี้ก็ลื่นลงมาตรงปลาตัวนี
0: ้ครับ
5: เรืออันใหญ่มันก็เป็นของเรือปลาตัวนี
0: ้
5: แล้วมันก็ผูกเชือกเอาไว้ให้ตัวนี้
0: ครับทำไมเรือดำน้ำลำนี้ถึงต้องผูกเรือไว้สองลำตรงนี้ด้วยล่ะครับ
5: เวลาคนเขาอยากให้มีคนหลายคนมานั่งเขาก็มาผูกเรือไว้จะได้มีคนหลายคนมานั่ง
0: จะได้มีคนมานั่งได้อีกใช่ไหมครับแล้วปลาตรงนี้มาทำอะไรอยู่นะครับ
5: มันอยู่ในน้ำมันก็มาเล่นกัน
0: เล่นกัน
5: แต่ตัวนี้เผลอเข้าไปในปากตัวนี
0: ้โอ้แล้วจะกินไหมเนี่ย
5: ก
0: ิน กินแน่ๆเลยใช่ไหม
5: นี่ไงดูนะ
0: มีอะไรโอ้นี่อะไรตรงนี้คืออะไรเนี่ย
5: ฟัน
0: โอ้ฟันใหญ่มากเลยเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้น้องเพียวหน่อยต่อไปคนสุดท้ายแล้วน้องซีนนะครับน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ

0: นามกอล์ฟของหนู
1: สนามกอล์ฟของหนูเป็นรูปสนามกอล์ฟนะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อันนี้จะเป็นหญ้าอันนี้เป็นหญ้านี่ก็จะเป็นเหมือนภูเขามันก็จะเป็นภูเขาอ่ะ
1: ครับกอล์ฟนี่คืออะไรครับ
0: มันจะเหมือนลูกบอลเพราะว่ามันจะเหมือนลูกบอลแต่ว่าอันเล็กกว่า
1: เล็กกว่าแล้วเวลาเขาเล่นเขาเล่นยังไงอะครับ
0: คัตตี้แบบนี
1: ้ถืออะไรอยู่ถืออะไรอยู
0: ่ถืออ
1: ะไร
2: ถ
1: ือ
2: ไม
1: ้แล้วตียังไงครับทำท่ายังไง
0: ตี
1: แบบนี้แล้วมีอย่างอื่นอีกในภาพนี้อีกไหมครับอะไรอีกครับ
0: ก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำออกมาเปิดตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ
1: อ๋อตรงนี้เป็นห้องน้ำเปิดประตูออกมาแล้วตรงนี้คืออะไรครับ
0: ตรงนี้ก็เป็นบ้าน
1: เป็นบ้านเป็นสถานที่น้องซินเคยไปเที่ยวมาจริงๆใช่ไหมครับนะครับแล้วก็วาดจากลายเส้นที่เรามีให้เป็นสนามกอล์ฟแสนสวยแบบนี้นะครับปรบมือน้องซินหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผลงานของเด็กๆอนุบาลนะครับวาดได้ตั้งแต่เรือดำน้ำนะไปจนถึงเครื่องบินบนฟ้าเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเหมือนหรือไม่เหมือนกับน้องๆที่นี่นะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าความคิดและจินตนาการของเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เขาสนุกและอยากสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะครับแล้วคราวหน้าน้องๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมารอสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรนะครับเย้

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวล่ะยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนนะ 6-7 เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับมานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเอาก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับ

สีอะคริลิกครับแต่ว่าเขาเนี้ยใช้เป็นสีทองนะฮะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับแล้วเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับนะสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

าละครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจบอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนเราวาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่โจะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับคราวนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณนึงใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้งสองด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับละสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรา

0: ตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีปั๊บนี่นะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวนะครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุก ก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับน้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒนะครับสุวพัฒอาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาfacebook.com/sonsinclub ครับและสอนศิลป์ thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองเนี่ยไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: สดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจ
1: ชื
0: ่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

ฉันถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานใ

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ที่นี่คือโนแลนด์ดินแดนแห่งความรู้จะมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะมีผู้หนึ่งพาเจ้ามาเพื่อหลบหนีจากจอมปีศาจที่กำลังจะจับตัวเจ้าไปเป็นลูกน้องของมันยังไงล่ะความชั่วร้ายคืบคลานเข้ามาปัญญาของดินแดนแห่งนี้จึงเสื่อมลงผู้ที่จะช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้กล้าในตำนาน

0: แล้วผู้กล้าในตำนานที่จะช่วยเหลือดินแดนโนแลนแห่งนี้เป็นใครกันเหรอครับ
1: ไม่มีใครรู้หรอกว่าผู้กล้าในตำนานเป็นใครแม้แต่ผู้เฒ่าแห่งปัญญาผู้รอบรู้ยังข้าเองก็ตามตำนานได้กล่าวไว้เพียงแค่ว่าผู้กล้าในตำนานนั้นคือผู้ที่มีร่างกายแข็งแกร่งเหมือนเพชรมีพละกำลังมากมายดังสารและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมประดุจดังเข็ม
0: โอ้นี่มันไม่ใช่ผู้กล้าแล้วผู้กล้าต้องเป็นแบบนี้สิว้าวเท่เป็นบ้าเลย
1: และที่สำคัญคือต้องมีจิตใจอันกล้าหาญที่ต้อง

0: การจะปกป้องคนอื่นจึงจะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงมีเพียงผู้กล้าในตำนานเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้เพื่อปกป้องดินแดนโนแลนแห่งนี้ได
1: ้เป็นผู้กล้าดีจังเลยได้ปกป้องผู้คนด้วยเหมือนกับพ่อของผมเลยล่ะครับพ่อผมเป็นตำรวจตระเวนชายแดนคอยปกป้องผู้คนเหมือนกันนะครับผมอยากเป็นผู้กล้าในตำนานบ้างจังจะได้ปกป้องคนอื่นเหมือนอย่างพ่อบ้างอ่ะฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวปังปังปังปังปังปังปังฟิวฟิวฟิวฟิวฟิว
0: ตัวกระเปียกยันเจ้าน่ะไม่ไหวหรอกต้นกล้าเอ้ย
1: ฟิวอ้าวทำไมล่ะครับผมตัวกระเปียกอ่ะแต่ใจผมสู้นะ
0: เพราะว่าในการที่จะปกป้องโนแลนนั้นผู้กล้าจะต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจทั้งหลายที่เรียกกันว่าทูบ
1: ทูบเหรอ
0: ปีศาจที่เรียกว่าทูบมีหลายแบบบางตัวก็มีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์หลายเท่าบางตัวก็มีร่างกายที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมและพิษร้ายที่ใครแตะเข้าไปแล้วเนื้อหนังจะผุพองเปื่อยยุ่ยบางตัวก็มีร่างกายแข็งแกร่งเกือบจะเป็นอมตะจนเรานึกไม่ออกเลยว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะพิชิตมันได
1: ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะเอ้ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลย
2: ฉันว่ามันคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะต้นกล้า
1: ฮะดีละโชคดีแล้วที่มันได้เป็นผู้กล้าฮะพวกทูบนี่น่ากลัวจังฮะ
2: อ้าวไม่อยากปกป้องผู้คนแล้วหรอต้นกล้า
1: ไม่เป็นไรให้เป็นหน้าที่ของผู้กล้าเขาเถอะครับเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรทำอ่ะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วยจะได้กราบทูบ
0: ทูบอาละวาดกราบทำร้ายผู้คนใหญ่เลยอ่ะ
1: พูดจะไม่ทันขาดคำมาแล้วเหรอ
0: ใจเย็นๆก่อนทุกคนอีกไม่นานผู้กล้าในตำนานก็จะปรากฏตัวขึ้นแล้วถึงเวลานั้นผู้กล้าคงจะช่วยพวกเราเอง
4: รอไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะตอนนี้มันตามพวกเรามาแล้วนั่นไงครับนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้ว
0: ไหนอ่ะ
4: นั่นช่วยด้วยทำยังไงดีเนี่ยมันมาแล้วเหยื่อเขิน
2: ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลย
1: นั่นนะสิทูบมันคงไม่โผล่มาเร็วขนาดนี้หรอกมั้ง

0: อ้าวอยู่ทางบ้านแล้วเจ้าหนูรีบหนีเร็วสิ
1: สองคนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
0: ใช่จะบ้าไปแล้วเหรอไปแล้วจะช่วยอะไรได้จะไม่ตายหรือไงมีแต่ผู้กล้าเท่านั้นและที่จะสู้กับทุกข์ได้จะไปก็ตายเปล่าไม่กลัวหรือยังไงอ่ะ
1: ใครก็ได้ช่วยด้วยแต่ยังไงก็ปล่อยให้ชาวบ้านเป็นอันตรายแบบนี้ไม่ได้เห็นคนเดือดร้อนก็ต้องปกป้อง

0: เงี้ยตบทีเดียวตายเลยเหรออะไรจะพลังรุนแรงขนาดเนี้ย
1: ใจเจ็บเป็นบ้าเลย
0: เงี้ยโดนตบขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหรออะไรจะอึดขนาดน
2: ี้แล้วไม่ดีแล้วยังไงกันเล่า
1: โอ้ย

ายสงสัยต้องเป็นงานของผู้กล้าจริงๆด้วยขอโทษนะที่กระเด็นมาโดนพวกเธอทำให้ต้องเจ็บไปด้วยอ่ะศิลปะการต่อสู้งั้นเหรอแหมถ้าเรารู้วิธีการต่อสู้ก็ดีสิการต่อสู้ในระยะประชิดตัวให้ใช้ลักษณะวิชายุทธ์ที่กระชับและสั้นต่อเนื่องรวดเดียวจบเป็นมวยที่ใช้พลังด้วยความคล่องแคล่วว่องไวจุดเด่นอยู่ที่ลักษณะวิชายุทธ์สัมพันธ์กันเป็นกระบวนลูกโซ่เคลื่อนคล้อยต่อเนื่องเท้าคล่องมือว่องไวมียุทธวิธีที่

พลังแห่งหนังสืออย่างนี้นี่เองแม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติข้ออื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้กล้าคือจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นขอเพียงมีสิ่งนี้สิ่งเดียวก็จะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้

0: เก่งจังเก่งจัง
1: โอ้เยี่ยมไปเลย
2: เป็นอะไรหรือเปล่าต้นกล้า
1: โอ้โหซัดจะถูสมองไปเลยนายทำได้ยังไงกันเนี่ย
0: นั่นสินั่นสิโดนซัดอยู่ดีๆก็มีแสงออกจากตัว
2: แล้วก็ลุกขึ้นมาจากการจ้าทุบได้เฉยเลย
1: จริงด้วยนี่นายแอบกินยาโดนอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ย
3: เดี๋ยวสิทุกคนใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆ
4: คือฉันก็แค่อ่านหนังสือแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาในร่างกายอ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือพลังอะไร
1: นี่แหละคือพลังแห่งหนังสือยังไงล่ะ
4: ฮะพลังแห่งหนังสือ
1: ถูกต้องมีเพียงหุกกล้าเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้ได้ต้นกล้าเอ๋ยเจ้านั่นแหละคือผู้กล้า
4: ฮะผมเนี่ยนะผู้กล้า
3: ว้าใจเฮ้ย
2: ว้าวเยี่ยมไปเลยนอนฟังนิทานจากฉันทุกวันเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกสุดยอดไปเลย
0: นั่นนะสิน
1: ั่นนะสิอะไรของนายนายไปนอนฟังนิทานกับเขาด้วยเหรอ
0: ฉันไม่ถึงนั่นนะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกต่างหากล่ะ
1: เออจริงด้วยนั่นนะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกแน่ นี่ทุกคนฟังทั้งนี้

0: ทำอะไรครับท่านผู้เฒ่า
1: ข้ามัวแต่รอคอยผู้กล้าจากคำทำนายจึงปฏิเสธมาตลอดว่าเจ้าหนูต้นกล้านะไม่ใช่ผู้กล้าความยึดติดของข้าทำให้ข้าสำคัญผิดไปขอให้ทุกคนรับการขอโทษจากข้าด้วยเถิด
0: โอ้ยไม่ได้นะครับท่านผู้เฒ่าท่านเป็นผู้ใหญ่จะมาขอโทษเด็กอย่างผมได้ยังไงอ่ะ
1: ผู้กล้าเอ๋ยจงจำไว้ความกล้าที่จะปกป้องคนอื่นคือความกล้าอันยิ่งใหญ่ความกล้าของเจ้าทำให้ข้าได้เห็นเจ้าตัวเล็กนิดเดียวยังกล้าที่จะเสี่ยงชีวิตตัวเองสู่กระทู้เพื่อปกป้องผู้อื่นแล้วแค่การยอมรับผิดและขอโทษหากข้ายังไม่กล้าทำข้ายังจะกล้าสู้หน้าผู้กล้ายังเจ้าอีกได้อย่างไร
0: เออแต่ว่าท่านผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่กว่าผมตั้งแยะนะครับ
1: ไม่ว่าเป็นใครทำผิดก็ต้องขอโทษข้าทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายเราหมัวแต่ยึดมั่นในคำทำนายจึงมองข้ามเรื่องสำคัญไปผู้กล้าไม่ได้มาจากคำทำนายแต่มาจากการกระทำต่างหาก
0: อ๋อ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบนึงนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกำปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องๆอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับ าเป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้อ่าล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: างน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่โตมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้ดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับนี่อายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทที่มาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้

ว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

อนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกัน

พี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่หลุดลงมาแล้วค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ของแว่นให้คุณยายของพี่โรสเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทําจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทําไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆ อาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้อง

ที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะ

ซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแฟนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอล นะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมเนี่ยก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดขีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

บ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

นักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรียลไทม์ต้องดูได้หมดต้องรู้ได้หมดอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรต้องดูได้ทันทีเดี๋ยวนั้นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจมีข้อมูลพร้อมซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ทันที

0: ในทุกวันนี้มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคกันมากโดยผ่านการสื่อสารการขายหรือตลาดดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายและเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจปัจจุบันเราเรียกนักธุรกิจกลุ่มนี้ว่านักธุรกิจดิจิทัล
1: สวัสดีครับผมสมยศชวลิตตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JB Computer Group ครับนักธุรกิจดิจิตอลในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามีความทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีของดิจิตอลมาใช้ในธุรกิจเช่นการขายที่ต้องใช้บาร์โค้ดใช้ QR Code มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขายแล้วก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอีกแง่หนึ่งในแง่ของดิจิทัลผมคิดว่าผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยควรจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์เช่นเห็นยอดขายเป็นเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอสรุปวันนะสามารถนั่งดูในมือถือได้เลยว่าปัจจุบันยอดขายเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขายดีขายน้อยขายช้าก็สามารถวางแผนได้เป็นรายวันรวมถึงในแง่ของกำไรขาดทุนก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจช่วยในการบริหารที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นบนข้อมูลที่มีอยู่เลยหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมาทำแบบนี้คือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลในช่วยในการบริหารแล้วก็รู้เทรนด์อนาคตเร็วขึ้นเช่นบางทีมันก็เกิดเหตุที่คิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเราเอาสินค้าตัวนี้มาเราไม่คิดว่ามันจะขายดีพอเราเห็นข้อมูลปุ๊บมันขายดีมากเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ทันทีในมุมกับการสินค้าตัวหนึ่งเอามาแล้วมันเราคาดว่าตัวนี้จะออกเร็วจะขายดีมันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สามารถปรับเช่นมีโปรโมชั่นหรือลดราคาหรือมีอะไรแถมอะไรแบบนี้ทำให้มันบริหารได้แบบรวดเร็วอาชีพนักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้มาบริหารในองค์กรเราสามารถเชื่อมต่อกับบริษัทอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนมากนักใช้เชื่อมกันเลยกับอีกบริษัทที่ขายของให้เราตัวที่เราต้องการกับตัวที่เขามีขายถ้ามันแมทปุ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์โดยอัตโนมัติและผมคิดว่านักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยขับเคลื่อนให้หลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถโตพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นเรียลไทม์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาใช้อันนี้เป็นยอดขายณปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่าบินล่าสุดเนี่ยคือใครสาขาไหนขายตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นMy Central ปิ่นเกล้านะฮะคุณกฤษณะเป็นคนขายบินนี้ได้580 บาทนี่คือบินล่าสุด

จริงๆผมชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นเด็กวัดนะฮะแล้วก็เห็นรุ่นที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นเหมือนเทคโนโลยีเหมือนเราดูหนังการ์ตูนที่มันมีห้องคอนโทรลโน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราน่าจะเขียนซอฟต์แวร์พวกนั้นได้น่าจะบังคับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้นแรงบันดาลใจก็คือมาจากที่เราชอบไอทีชอบเทคโนโลยีชอบเรื่องการค้าขายก็เลยกลายเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับไอทีก็คือ1คือไอทีที่เราชอบ2คือเรื่องค้าขายที่เราชอบด้วยก็เลยกลายเป็นมาเปิดเป็นร้าน JB

มจบป .6 นะฮะแล้วก็ผมมาบวชอยู่2ปีตอนบวชเนี่ยก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทปริญญา1 2ประโยคออกไปเรียนสาวผู้ใหญ่1ปีจบม .3 หลังจากนั้นก็เรียน4 5 6ต่อที่สวนอนันต์ที่พรานนกนะครับจบม .6 ปุ๊บก็ไปเรียนปวท.คอมพิวเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับปวส.จบปวท.ก็เข้าทำงานแบงค์ไทยพาณิชย์หลังจากเข้าไทยพาณิชย์ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นคณะ MIS การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ก็ทำไทยพาณิชย์มา8ปีในช่วงของปีที่6ปีที่7ปีที่8เนี่ยช่วงนั้น3ปีนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับสินเชื่อแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรมงานดาต้าเบสนี้ช่วงว่างตอนเย็นของการทำงานเนี่ยก็ประกอบความให้เพื่อนๆใครจะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้ผมแนะนำให้พอบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กๆชื่อ JB Computer Group JB ปัจจุบันเรามี143สาขาอยู่ใน51จังหวัด JB เราเป็นร้านที่ขายเครื่องประกอบขายโน้ตบุ๊กชื่อเสียงของ JB ก็เป็นที่รู้จักในแง่ของการประกอบเครื่องเป็นหลักลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องไปเล่นเกมหรือไปทำงานที่เป็นงานเฉพาะด้านเช่นเขียนแบบตัดต่อที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องสูงหน่อยหรือใช้สเปคเครื่องสูง JB ก็จะเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษ

ผลงานที่ผ่านมาก็สาขาแรกเปิดที่เซียรังสิตเมื่อ27กรกฎาคม2544ร้านแรกก็เป็นร้านที่เราภูมิใจที่สุดเริ่มต้นจาก3คนก็คือมีผมแล้วก็มีพนักงานอีก2คนทําเต็มที่กับร้านแรกหลังจากนั้นแล้วก็มีขยายร้านต่อมาเรื่อยๆก็เป็นความภูมิใจมากสุดของเราปัจจุบันก็ปีนี้เราน่าจะมียอดขายประมาณเกือบ10,000 ล้านแล้วก็มี143สาขาแล้วก็มีออนไลน์ที่แข็งแรง

ผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือชอบดูรีพอร์ตเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในมือถือสามารถดูได้แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประจำคือหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเรื่อยๆมันก็จะมีความสนุกความท้าทายปรัชญาในการทำงานทำทันทีทำทันทีหมายถึงว่าถ้าคิดจะทำอะไรคิดดีแล้วคิดว่าใช่แล้วก็ทำเลยคือไม่รอจริงๆตอนเด็กๆผมชอบคำคมหนึ่งก็ยังชอบอยู่ก็คือลำบากวันนี้แหละดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆยากจนเรารู้สึกว่าการทำงานเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันจะออกดอกออกผลในวันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรแล้วจะทำให้เสร็จเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทำยากแค่ไหนก็จะทำผมคิดว่าพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะส่งผลที่ดีต่อเราแนวคิดอีกอย่างนึงที่ผมใช้เสมอคือเรื่องการวางแผนวางแผนเป้าหมายความหมายคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่

อยู่ดีๆ JB คงจะไม่เป็นร้านใหญ่แบบนี้เลยแต่เรามีแผนว่าชัดเจนว่าตั้งแต่เราเปิดร้านแรกอีก2ปีเราจะเปิดอีกสัก2สาขานะหลังจากนั้นเราจะเปิดอีก3สาขาเราค่อยๆตั้งเป้าไปทีละปีหรือ2ปี3ปีไม่เกินนี้แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปมันก็จะดูไม่ยาก

0: ี2561ในประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ38ล้านคนซึ่งคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลในปี2562อยู่ที่ประมาณ 2,182 ล้านบาท
1: ขั้นตอนการทำงานนะฮะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าโอเคสินค้าที่มันหมดในแต่ละวันเราก็สั่งเพิ่มอันนั้นเป็นปกติแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะนำเข้ามาในแต่ละวันวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากการขายที่ผ่านมาเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยประสบการณ์จาก CPU รุ่นนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ไซส์จอแบบนี้เนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยประวัติการขายเดิมเป็นยังไงหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็จะมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เราทำงานร่วมกับทางแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตัวอย่างเช่น Acer, Dell, Lenovo, HP แล้วก็ทำงานร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ก็คือคนที่รับยอดจากแบรนด์มา JB เนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของรีเทลเลอร์ทำงานร่วมกันในแง่ไหนบ้างเช่นมีการ forecast สินค้าร่วมกันว่าโอเคตัวเนี้ยน่าจะขายได้เยอะประสานงานให้เขาเอามาขายแล้วก็ทำงานร่วมกันในแง่ของ marketing มีการโปรโมทไปซื้อจอตัวนี้แถมแฟลชไดร์อย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไปที่หน้าร้านเห็นสื่อจากสื่อของแบรนด์เองและสื่อของหน้าร้านเราเองก็จะทำให้การเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จอย่างที่เห็นอันแรกเราก็มีวางขายหน้าร้านทุกที่อยู่แล้วรวมถึงออนไลน์ด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นดิจิตอลออนไลน์ก่อนขายเราก็จะมีการเอาสินค้ามาถ่ายรูปทำ360องศาขั้นตอนที่ใช้เวลามากก็คือขั้นตอนของการถ่าย360องศาคือเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าซื้อบนออนไลน์เนี่ยสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอแล้วสามารถหมุนดูสินค้าได้ซูมขยายได้เพราะการถ่ายภาพต้องละเอียดนิดนึง1ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปไลฟ์สดในรายการเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าโอเคสินค้าตัวใหม่เนี่ยเรามีวางจำหน่ายแล้วนะอันนี้คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆในแต่ละวันสำหรับสินค้าที่จะเอาเข้ามาใน JB อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้นอกจากให้ลูกค้าได้รู้โปรดักต์แล้วเนี่ยยังทำให้ตัวพนักงานเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพได้โดยการดูไลฟ์แล้วก็ตอบคำถามมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดานะก็ให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้สอนพนักงานได้ดูไปพร้อมๆกันว่าโปรดักต์ใหม่เป็นยังไงนักธุรกิจดิจิทัลที่ดีผมคิดว่าคุณสมบัติคือจะต้องมีความคิดเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจตลอดเวลาบางทีอาจจะต้องออกไปศึกษาไปหาข้อมูลจากข้างนอกธุรกิจ IT เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราจะดูธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจเดียวกันเราสามารถแอพพลายจากธุรกิจอื่นๆเข้ามาใช้ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องหล่อต้องดูเท่หมายถึงว่าในธุรกิจก็ต้องดูเท่ดูเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจดูแล้วโอ้โหทำมา10ปีก็เหมือนเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผ่านมาคือหาพวกนี้เข้ามาเติมใหม่เรื่อยๆ JB ประสบความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่ว่าเพราะเราชอบมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะเรามีความสุขกับการทำงานไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยากพัฒนาบริษัทให้มันก้าวหน้าเติบโตไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันแรกหูจะใหญ่เลยเรามาจากเล็กๆแต่เราเล็กเราเท่กว่าคนอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยร้านเล็กร้านนี้ดูแล้วมีอะไรมีวิธีการคุยหรือมีเทคนิคการขายหรือมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆการพรีเซนต์ทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจอย่าให้มองว่าเราเริ่มได้อย่าเพิ่งไปคิดใหญ่คนมักจะคิดว่าเราไม่มีเงินหรอกทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกธุรกิจนี้มีละธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วเช่นเราจะขายคอมตอนนั้นมีร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดท้อว่าโอ้โหเราไปสู้ร้านใหญ่ก็ไม่ได้ก็คงไม่มี JB วันนี้นะครับเพราะเราคิดจากเล็กๆแล้วค่อยๆทำตั้งใจทำผมว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวของครอบครัวไม่กระทบกันครับเพราะว่าเราแบ่งเวลาชัดเจนเช่นเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนเวลาทำงานก็คือทำงานแยกกันชัดเจนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลยเพราะมันอยู่ที่ใจ อยู่ที่ว่าเราชอบอะไรเราก็พัฒนาอะไรอยู่ตลอดเวลาการทำงานทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าการใช้ชีวิตครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็มีความสุขเหมือนกันกระทั่งทำงานแล้วก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข

วัสดีค่ะนางสาวชวรัณอัฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คณะบริหารธุรกิจตามชื่อเลยค่ะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะแต่ที่นี่นะคะมี5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็คือสาขาวิชาการจัดการค่ะสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศค่ะสาขาวิชาการตลาดค่ะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินค่ะและสาขาที่ลี่ศึกษาอยู่นั่นก็คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะ

0: ันดาลใจที่เรียนสาขานี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยว่าบ้านเป็นคนทำธุรกิจนะคะแต่กำลังจะหาอะไรใหม่ๆที่จะไปช่วยซัพพอร์ตทางธุรกิจที่บ้านก็เลยได้เลือกเรียนที่นี่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปช่วยต่อยอดธุรกิจที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยหลักสูตรที่โดดเด่นใช่ไหมคะก็เรื่องดิจิทัลจะโดดเด่นมากแล้วก็ที่โดดเด่นจริงๆคืออาจารย์ค่ะคืออย่างอาจารย์เนี้ยจะบอกยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคุณภาพคุณลิตี้สุดๆแล้วก็ทำให้เด็กเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของอาจารย์
1: สวัสดีครับผมนายกิจการจิตสวัสดิ์ครับกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลครับชั้นปีที่1ในการเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยเขาจะถามเราว่าหมายถึงจุดมุ่งหมายอ่ะเราคืออะไรเราต้องการทำธุรกิจแบบไหนสนใจในเรื่องอะไรถนัดด้านอะไรถ้าเราถูกใจกับตรงนั้นก็คือเราอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็เลือกเรียนที่นี่ครับ
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงษ์ วิรุฑาครับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิตอลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพอเราพูดถึงคำว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแต่พอในวันนี้เองเนี่ยการจัดการธุรกิจดิจิตอลนะครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับระหว่างการทำธุรกิจนะครับแล้วก็มีส่วนเสริมในเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าเรามองให้เห็นภาพเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะคิดในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมไซนะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมองในเรื่องของ ICT นะครับแต่พอเรามองในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเรียกว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับก็จากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจIT แล้วก็กระบวนการคิดนะครับใน4ชั้นปีเนี่ยนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กนักศึกษาปี1เข้ามานะครับน้องๆ

0: จะได้เรียนในเรื่องของบริหารธุรกิจก่อนนะครับในชั้นปีที่1เพื่อเป็นการปูพื้นนะครับให้เด็กเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจจะมีองค์ประกอบมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับจะเรียนในเรื่องของการจัดการนะครับเรียนเรื่องของ HR นะครับก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนเรื่องของการเงิน financial นะครับเรียนในเรื่องของการตลาด marketing นะครับก็จะเรียนภาพในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เป็นแขนขานะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับที่เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับมาให้น้องๆลองคิดดูว่าตกผลึกดูว่าปัญหารูปแบบการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้างธุรกิจกำลังเจออะไรบ้างในชั้นปีที่2เด็กจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าต้นตอของปัญหานะครับวิธีการตั้งโจทย์ปัญหาวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกค้านั่นคือปีที่นะครับพอขึ้นชั้นปีที่3เด็กจะได้รับโจทย์เดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่พยายามจะหาโซลูชันนะครับหรือหาทางออกการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไปตอบสนองนะครับธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าเด็กทำได้เด็กก็จะเกิดรู้สึกว่าได้ใช้องค์ความรู้จริงๆนะครับได้ใช้ความสามารถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแค่ในตำราอย่างเดียวแต่เราจะมีโจทย์จริงๆจะไม่ได้เรียนแค่กรณีศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาผ่านตัวอักษรนะครับแต่นี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ในชั้นปีที่4นักศึกษาก็จะต้องคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียนะครับโดยการคิดบิสเนสโมเดลหรือว่ารูปแบบธุรกิจขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานในเรื่องของธุรกิจดิจิตอลนะครับนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสเนสโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์วิสหรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับเด็กก็จะได้เอาไปอินพรีเมนต์หรือทดลองทำจริงๆในตอนชั้นปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปูพื้นนะครับชั้นปีที่1เป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องปีที่2จะเน้นเรื่องปฏิบัติมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดนะครับการตกผลึกทางความคิดแล้วก็อันที่3คือการหาโซลูชันการตัดสินใจการแก้ปัญหาส่วนสุดท้ายปีที่4เด็กจะได้ implement นะครับ
1: จริงๆที่นี่ไม่มีการสอบเข้าแต่ว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้เจออาจารย์อาจารย์ก็จะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันเรื่อง passion ว่าทำไมเรามาถึงเรียนที่นี่อาจารย์โอเคมากที่ในการที่แบบเขาเรียกจูนทัศนคติของเด็กที่จะเรียกแบบดึง passion ของเด็กออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ในการจะเข้ามาคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยคือ1 นะครับเราต้องมีความตั้งใจ2ครับคือต้องมีความมุ่งมั่น3ครับเราต้องเตรียมความรู้มาแน่นๆครับเพื่อที่จะมาสอบสัมภาษณ์ครับในการเข้าเรียนและ4นะครับก็คือความที่แบบมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจดิจิทัลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
4: ความสุขของผมก็คือได้มาทำงานเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้คิดอะไรใหม่ๆได้เอาเทคโนโลยีที่คิดว่ามันใช่มันใหม่เอามาใช้กับธุรกิจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรใหม่บ้างช่วงนี้เราจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงคือบางทีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากความภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ JB ก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศว่าเป็นร้านค้าไอทีอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากเป้าหมายของชีวิตผมอยากจะเกษียณอายุเร็วๆ

อยากจะโอเคให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้โดยพนักงานที่อยู่เราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดอยากจะมีกระท่อมเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งที่เป็นสวนเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยความสุขอยากจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายอยากจะเป็นแบบนั้น

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราทั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองอาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะและก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยมั้ยคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าทายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่คิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันจะต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะที่นี่หัวข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็สมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงเลยครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งโลกแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเฮ้ยเขารู้จักผลไม้ชนิดนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างกับลูกอย่างกับลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสือพิมพ์แล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสือพิมพ์ทำไมอะไรอย่างนี้ครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มจะสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับหลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
2: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสุริยจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิด

0: ไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
1: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพร้อมกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหูหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติอันนี้คือดวงอาทิตย
1: ์
2: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะ
1: คะ
2: ก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปแล้วเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: รู้ลึกมากขึ้น
2: ใช่ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องศาสตร์มากขึ้น
1: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
0: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาของเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื่อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่ที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาจะตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
1: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆแล้วของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: คือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวีดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็รูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาใช้เป็นเรื่องราวครับ
1: มันตื่นเต้นนะฮะเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนแบ่งปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานวันเข้าแกก็จำชื่อได
2: ้แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
3: ดาวจูเปอร์
0: ดาวอะไรนะครับ
3: ดาวจู
0: เปอร์ดาวจูเปอร์
2: จูปิเตอร์

0: เป็นแสงไฟไว้ขึ้นม
1: ืออ๋อนั่นมูลท่อนเดี๋ยวมูลเหรอลูกมูลพระจันทร์ค่ะ
2: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
1: ค่ะ
2: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามีศูนย์ดาราศาสตร์ที่สระบุรี
1: ค่ะ
3: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งนึงคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช้
2: แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
1: ใช้ลังทองเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
2: ใช่
1: กันเองเลย
2: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขั้นเถิด
3: ความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
1: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิทยาของน้องแบงค์เราค่ะ
4: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
1: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
2: ชอบไหมครับ
4: ชอบไหมคะ
2: ชอบไหมครับ
1: ชอบค่ะ
4: สุดยอดเลยใช่ไหม
1: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกหลานของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกหลานของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
4: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันเลยใช่
1: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
4: ั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
1: ตอนนี้อยากลุกไปทำแล้ว
4: ถูกต้องค่ะ
1: ป ปกติน้องแอคทีฟอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะคุณพ่อ
2: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
1: ค่ะ
2: เพิ่งตื่น
1: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท์เน
2: า
1: ะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
2: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับ

0: จอปัญหานี้เหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำการบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำการบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ
1: ่อ
0: ก็ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
1: ี
0: ้ค่ะ
2: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ์นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
0: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
0: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
1: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
0: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร
1: ์
0: เน
1: ี้
0: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
2: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
0: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
2: ถูก
0: เกินร้อยรอบนะคะ
2: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
0: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
1: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงอายุเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
0: ะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูสวนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกอยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็น
0: นอน
1: เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
0: ้
1: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่า

0: จะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงเป็นวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่สวนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
1: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ยังไม่ได้ขนาดไหนครับ
1: เด
0: ็
1: กๆจะชอบมาก
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันมีพวกผีเสื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรเงี้ยครับก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเนี่ยนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะปลดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
1: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองแล้วเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินค่อยๆกินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
0: ถ้าอย่างไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงหรือยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
1: ง่ายไม่ยาก
0: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัตว
2: ์ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมันมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู่เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
1: ่ออ
2: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกมาอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าออกไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
1: จำเป็นภาพอย่างนี้เลย
2: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
1: ้
2: เพราะว่าจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
2: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
1: ค่ะ
2: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
1: บินใหญ่เลยบ้าเลย
2: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแ

0: ็นคนทำ
1: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบ่งปันละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาว่าจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
2: ก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณณรินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองค์อาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
5: หนูดีทำได้
4: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได
4: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
4: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้
4: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดีทำได้
4: หนูดีทำได้

0: ิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวน
1: ะ
0: เป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับแป้งมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็น
1: ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลามันโดนอากาศมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได้
2: เข้าใจถูกนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: เยอะมากอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
2: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆเนี่ยไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: อย่างน้องมายของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่า
3: สวยหล่อขอเสิร
1: ์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วกับซาร่านะคะรายการนี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าในสวยหล่อขอสืบทุกปัญหาความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยความสวยหล่อและใน EP นี้นะคะความสวยหล่อเราจะเข้าประเด็นกันที่ว่ารูขุมขนกว้างที่ทุกคนมองข้ามโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะรูขุมขนของเรามันกว้างขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการรักษายังไงวันนี้เราจะไปสืบหาข้อมูลต่างๆซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะคะที่มีคนสงสัยกันเข้ามาในเรื่องของรูขุมขนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่นอนดึกแล้วรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างเนี่ยเพราะการกดสิวหรือเปล่าจริงหรือไม่รักษารูขุมขนด้วยการล้างน้ำเย็นการเอาน้ำแข็งประคบสามารถช่วยลดรูขุมขนได้หรือเปล่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้จริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยว่าประเด็นรูขุมขนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันมาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลจากการสืบค้นของพวกเรานั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและวันนี้ค่ะเราก็ยังมีแขกรับเชิญสวยหล่อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างกันอีกด้วยค่ะบทสรุปของข้อสงสัยนี้จะถูกไขออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
1: กลับเข้าสู่เบรก2นะคะเราจะมาไขคดีกันที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะคะกับหลายๆประเด็นที่เราไปสืบหามาทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นโจทย์ช่วยซาร่ามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสศิวิมลค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้น่ารักสดใสเหมือนเดิม
2: นะคะ
1: แน่นอนที่สุดรูขุมขนกว้างนี่หลายๆคนมองข้ามกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำอยู่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้พอเราอยู่ในประเทศไทยของเราอากาศมันร้อนทำไมมันถึงเกิดขึ้นคะรูขุมขนกว้างเนี่ยคะคุณหมอ
0: ก็คือรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งคนให้ความสนใจแต่ว่าเรายังไม่เคยมีงานวิจัยศึกษาชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่า1เกิดจากผิวของเราเกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นถ้าผลิตไขมันเยอะรูขุมขนมันก็ต้องมีทางระบายไขมันเนาะมันที่ระบายไขมันมันก็อาจจะต้องกว้างขึ้นอันที่2ก็คือที่ไม่ใช่เป็นแบบจากกำเนิดหมายความว่าจากผิวของเราเนี่ยก็คืออายุคอลลาเจนรอบๆรูขุมขนเนี่ยมันเสื่อมมันก็เหมือนกับห้อยตกลงมามันก็ถ่างรูขุมขนทำให้เรามองเห็นรูขุมขนมากขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็นตามอายุและเป็นตามธรรมชาติของผิว
1: กรรมพันธุ์แล้วก็อายุของผิวเพราะว่าอย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยฮะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะ

0: อกจากดูจมูกอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยค่ะ
0: หนูไปทำอะไรมาทำไมหน้าเนียนขนาดนี้
1: ความที่เราแบบเราเป็นอินฟูด้วยมันก็จะมีเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องสำอางอะไรพวกแบบเบอร์ลูกขนเราก็บำรุงก็บำรุงหนักเครื่องสำอางแล้วก็ต้องใช้เทคนิคเบอร์ลูกขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแค่เหมือนเฉพาะหน้าเราก็เคยได้ยินนะว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
0: มัน
1: จริงหรือเปล่าอะคะ
0: ในอินเทอร์เน็ตก็บอกเยอะนะคะอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงเข้าสู่เรื่องครีมก่อนเพราะว่ามันมีบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
1: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: มีไหมคะคุณหมอ
2: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี่ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
0: ค่ะแล้วมันมีส่วนช่วยไหมคะอย่างน้อยในเรื่องของการทาครีมบำรุงที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงๆพูดง่ายๆก็คือ1ธรรมชาติผิวอันที่2คืออายุมากขึ้น
0: ค่ะ
2: ถ้าครีมนั้นมีส่วนช่วยชะลอวัยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยรูขุมขนได้ด้วยค่ะ
0: แต่ไม่มีแบบว่าทาวันนี้ปึ๊บพรุ่งนี้รูขุมขนกระชับ
2: อันนั้นอาจจะเหมือนแบบว่าซีลคือปิดรูขุมขนคืออารมณ์เสมือนเมคอัพมากกว่า
0: ใช่เพราะมันจะมีพวกเครื่องสําอางพวกพรามเมอร์ใช่มั้ยพร
1: ามเมอร์อะไรเงี้ย
0: ที่ทาก่อนแต่งหน้า
1: ใช่ๆ
0: มันก็จะช่วยให้รองรองพื้นและหน้าเนียนขึ้นแต่พอล้างออกมาปึ๊บก็ฮัลโหล
1: เซฮายกับรู
0: ใช่ครับโอ้นึกว่าอยู่ราชบุรี
1: อะไรคะเนี่ย
3: ราชบุรีมีรูเหรอ
1: ก็อยากจะตอบมุกแต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน
0: พี่ขอโทษไม่หาแล้วก็เสียเวลาด้วยมาถึงในเรื่องของสิวดีกว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกดสิวหรือแม้แต่กระทั่งเคยลอกผิวเช่นนั้น
1: เคยบ่อยมากสนุก
0: ยังไง
1: เป็นคนโรคจิตชอบแบบลอกแล้วมานั่งดูแบบวิสิวฉันเยอะ
0: ที่มันเป็นแบบว่าตัวดึง
1: ใช่
0: ไหมคะหนูลอกส่วนไหนบ้างทั้งแค่จมูก
1: หรือว่าจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นคนที่จะมีแบบพวกสิวเซียนตรงจมูก
0: เพราะมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสามารถลอกได้เลยหรือบางคนหนูเคยใช้แบบออร์แกนิกเลยนะใช้ไข่ขาวแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนแล้วก็เอาสำลีอ่ะปะโปะๆๆลั่นแข็งพอแข็งสักพักนึงแล้วก็ดึงฟรีซออกมาไม่ใช่แค่สิวเซียนนะ
1: นางรูด
0: ทั้งขนด้วยขนอ่อนเนี้ยออกมาหมดเลยอย่างคุณหมอถามคุณหมอเลยตรงนี้ว่าการกดสิวหรือว่าการลอกสิวเซียนเนี่ยมันทำให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงไหมคะ
2: จริงๆแล้วไม่ค่ะมันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็เหมือนกับเราแค่เอาไข่สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวน
0: ะ
2: เป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราตามธรรมชาติแต่ทำไมว่าเอ๊ะทำไมบางคนมองเห็นทำไมบางคนมองไม่เห็นก็ถ้ารูขุมขนมันมีขนาดใหญ่แล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็นแต่จริงมันไม่ใช่สิวพอเราไปลอกออกมันก็อาจจะเห็นอ้าวในเมื่อดึงออกมันก็เห็นรูธรรมชาติเนาะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะทำให้เกิดการทำลายถาวรเลยไหมไม่มันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ทำให้แบบกว้างถาวรมันก็คือชั่วคราวอ่ะหลังลอกเสร็จมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง
0: อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือเราไม่รู้เลยนะว่าสิวที่มันดำขึ้นมามันเพราะอะไรเพิ่งจะรู้จากคุณหมอเลยว่ามันเกิดจากออกซิเดชันใช่ไหมก็คือเวลาโดนอากาศปุ๊บยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลาเราผ่าเวลามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
2: โอเคพอไปได้
1: เข้าใจถูก
0: ไปแอปเปิ้ลได
1: ้
0: งงไปหมดแล้วแหละ
3: คือหมอไม่แน่ใจนิดนึงแอปเปิ้ล
1: แอปเป
3: ิ้
1: ลสรุปแล้วเนี่ยคือการที่เราลอกสิวเซียนก็ไม่มีผลต่อรูขุมขนใดๆของเรา
2: ค่ะไม่มีผลถาวร
0: เราจะต้องทำยังไงให้มันกระชับขึ้นมาประคบน้ำแข็งได้มั้ย
2: จริงๆการประคบน้ำแข็งหรือล้างน้ำเย็นเนี่ยมันก็ทำแค่ให้เส้นเลือดมันหดตัวผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวมันก็จะดูเล็กลงชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับคนในประเทศหนาวเนี่ยเกาหลีทำไมดูแบบรูไม่มีรูขุมขนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเมื่อเทียบกับบ้านเราหรือว่าประเทศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะมีหรือเรามีการผลิตไขมันเยอะเราก็จะเห็นรูขุมขนมากกว่าความเย็นก็คือช่วยให้หดชั่วคราวแค่นั้นเอง
0: เฮ้ยมาย้ายประเทศดีกว่าไปเกาหลีไหม
1: ปักหมุดเลยค่ะ
0: เลยเจ้าหน้าไปหมุดมาคอยดูในกรณีนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลยังไงให้รูขุมขนเรากระชับคะ
2: ก็มันก็มีเบื้องต้นนะคะเช่นถ้าบางท่านเนี่ยรูขุมขนกว้างโดยที่อายุยังไม่ได้เยอะนะคะแบบคุณซาร่าเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับชายาที่มีผลิตภัณฑ์ของวิตามิน A ลดการทำงานของต่อมไขมันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าน้ำมันแล้วมีปัญหาเรื่องสิวด้วยการกินยา
0: เป็นคนน้ำมัน
2: การกินยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ไอโซเทตริโนอินนะคะหรือว่ายาสิวเนี่ยบางทีเนี่ยกินแล้วนอกจากไขมัน

0: การผลิตน้อยลงสิวหายมันจะได้เรื่องรูขุมขนไปด้วยแต่ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความหน้ามันแล้วทำให้เห็นรูขุมขนเช่นอายุเพิ่มขึ้นแล้วรูขุมขนแบบมาตามอายุอันนี้ก็คือนอกจากทาวิตามิน A ช่วยแล้วมันก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นยกกระชับคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วมันทำให้แก่ช้าลงแก่น้อยลงชะลอวัยมันก็จะช่วยรูขุมขนไปในอัตโนมัติค่ะ
1: แล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์มั้ยคะสมมติเราทานยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีค่ะมีค่ะก็คือยากินมันก็จะทำให้หน้าแห้งปากแห้งแล้วก็ถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมติกินยาอยู่แล้วตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะพิการได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นยากินจริงๆก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อกินเองมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วมันต้องมีการเซ็นว่าโอเคคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระยะเวลานี้หลังหยุดยาไปต้องคุมกำเนิดต่อไปอีก 1-3 เดือนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะปล่อยให้ตั้งครรภ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อาศัยยากินมารักษารูขุมขนหรอกค่ะมันเป็นแค่ผลพลอยได้ว่าโอเครักษาสิวไปแล้วรูขุมขนมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
1: ถ้าอย่างเรื่องของการจะรักษาที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้รูขุมขนกว้างหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสิวด้วยใช่ไหม
0: ก็สมมติว่าถ้าเรายังอายุน้อยอยู่แล้วเราแบบตอนอายุมากขึ้นเราไม่อยากให้รูขุมขนกว้างนะเราก็ต้องดูแลทำยังไงให้ผิวเรามีความเสื่อมช้าการเสื่อมช้าของผิวจริงๆมันก็เบสิกเลยเนาะเช่นหลบแดดเพราะแดดทำให้ผิวเสื่อมเร็วนะคะการนอนดึกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าขนาดพวกพอลูชันหรือฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ผิวมันเสื่อมเหมือนกัน
1: น้องไม่นอนดึกไหมคะ
2: ดึกมาก
1: เฮ้ยแต่ทำไมรูขุมขนไม่กว้าง
2: ก็จริงๆเราเป็นคนนอนดึกแหละแต่เราอาศัยว่ายึดทางโซนยุโรปเนี่ยก็คิดว่าอยู่ไทยเราก็เหมือนอยู่ยุโรปขอให้นอนพอแค่นั้นแหละจำนวนชั่วโมง
1: นอนพอ
2: แต่เราก็ได้ยินมาเยอะว่านอนดึกเนี่ยรูขุมขนกว้างนะ
0: เอาเป็นว่านอนดึกเกิดไหมเนี่ยมันตอบยากแต่นอนเร็วเนี่ยช่วยแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมนที่เป็นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะหลั่งซ่อมแซมผิวในช่วงเร็วหน่อยเช่น 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ผลในตรงนี
2: ้
0: แต่ถ้านอนดึกมันก็จะมีสเตรสฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งสเตรสฮอร์โมนในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวมันเสื่อมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบโหวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องเป็นอะไรซึ่งต่อเนื่องเลยอะค่ะ
1: แต่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบนอนดึกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอะแต่งหน้าก็ไม่ติดเลยเหมือนแบบอีกวันนึงแล้วรู้สึกแบบหน้าก็มันง่ายด้วยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเครียดด้วยที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้คุณหมอลองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิตามินที่สามารถแบบหามาเสริมให้กับผิวของเราได้มีวิตามินอะไรบ้าง
0: ค่ะจริงๆวิตามินทุกตัวมันก็สำคัญหมดนะเนาะแต่ว่าที่ถ้าสำคัญแล้วก็จะช่วยในการที่จะชะลอวัยก็อาจจะมีวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยนะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะต้องเป็นในรูปแบบทาอันนี้มีงานวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือนก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยทาเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของผิวเนี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามิน C ก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
1: ทุกวัน
0: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกิน C เนี่ยคือทั้งทาทั้งกินส่วน E เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามิน A ซึ่งทาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนงานวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
1: หวนเราจะหาวิตามิน A ได้จากทางไหนได้บ
0: ้
1: าง
0: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A อยู่นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเทตินอลอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสื่อมเนี่ยมันจะทาในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
1: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่าแน่นอนรูขุมขนมันเป็นอะไรที่ต้องมันไปตามอายุไปตามกาลเวลาแต่เรามีวิธีที่จะชะลอได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่า จะหายกิ้งตลอดชีวิตไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินวิธีการบำรุงแล้วเรื่องของเซรั่มบ้างดีกว่าคือเราเห็นกันตามท้องตลาดที่ออกมาโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บรูขุมขนกระชับลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
0: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทําแค่มีเอฟเฟคแค่ทําให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ําแข็งล้างหน้าน้ําเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มนั้นน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้พูดไปแล้วว่าต้องทานานกว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทําเลเซอร์ทําอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทําปุ๊บคอลลาเจนฟูบขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้ใช่
1: อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบสม่ำเสมอเช้ากลางวันเย็นบ่อยแค่ไหน
0: ขออนุญาตพูดตัวพระเอกก่อนแล้วกันเนาะอย่างวิตามิน A ที่เราบอกว่าโอเคมันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกรับรองว่ามันจะช่วยทุกคนก็โหยพุ่งตรงไปซื้อเลยวิตามิน A อะไรเงี้ยทาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้ามันง่ายอย่างนั้นชีวิตมันก็คงง่ายขึ้นใช่ไหมทุกคนโอ้ดีงามอะไรเงี้ยเอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทำให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าช้าน้อยน้อยบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้น2วันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามิน A เนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามิน A จะทำให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดำง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะนั้นจริงๆเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเหมือนเนาะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบจะทาวิตามิน A แต่ก็ต้องทากันแดดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามิน A แล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากว่ามันจะเห็นผล
1: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
2: ใช่
1: เพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินแล้วจบมันต้องมีอะไรควบคู่กันไปอีกนะคะคดีของเรานะคะก็ขายกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษารูขุมขนกว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
1: หลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาวิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องไม
2: ้ค่ะคือนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
0: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริงจังนะคะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟกเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านผิวลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่านผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟกเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพิโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจนให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณสาระถามเอายกกระชับมันช่วยได้ยังไงเอาช่วยเพราะว่ามันไม่ได้ยกอย่างเดียวมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมือนหมอนน่ะมันแฟบใช่ไหมเราทำให้มันฟูขึ้นมันก็รูขุมขนมันก็จะดูเหมือนตื้นขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นมีงานวิจัยใหม่บอกว่าอาชีพโบท็อกฉีดเลยที่หน้าอาจจะช่วยรูขุมขนแต่ว่าอันเนี้ยโบท็อกเนี่ยก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปว่าเพราะว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยว่าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจังค่ะ
2: หนูแอบขอมีคำถามนิดนึงอย่างแฟกเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะ แต่ว่าอันนี้ที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดนะคะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเป็นด้วยทั้ง2ตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงแรงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับรูขุมขนกระชับ อะไรก็คือพลัง
2: ความร้อน
0: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ
1: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
0: ใช่
1: ถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นรูขุมขนเราก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
1: ค่ะ
0: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
1: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่หายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกความเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่ถาวรนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได้ช่วยได
1: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์นักแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องไม้ด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะไม้ธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอสืบอ้าวลืมบรีฟหมอ ลืมเลย กับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงเงชะเงงเงชะเงงเงย
1: เฮ้เอาเฮ้เ
0: ฮ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหวว

0: ดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทายเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: หมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็ ก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: นะ
1: คือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้พี่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอก

0: บอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกในขณะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะถ้าเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีตะเลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้านฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่ที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปแต่หนีไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่เนี่ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทำไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่ สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อ

0: ที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอภัณฑ์เคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อภัณฑ์กลับไปบอกเพื่อนเนาะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนาะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อภัณฑ์ฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอ
1: ื่
0: นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ก็ถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข
1: ้
0: อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังลูกตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอภัณฑ
1: ์
0: พ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจ
1: ค่ะ
0: กำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: แต่บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่น ไปอย่างมากองถ่ายถ
1: ้
0: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉ
1: ัน
0: ลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ

0: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
1: ไปไหนก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
0: ค
1: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: โอ้เอามันถามได้ตรงใจที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
0: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
1: ี้อะไรนี้ก็
0: รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
0: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ไปเลย
1: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
0: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
1: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
0: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: อ่ยตายเอาซะแล้ว
1: Da-da-da-da.

0: ย
1: โอ้โหอะไรวะเนี่ย
2: อุ้ยบอกอย่าบัง
1: อุ้ยโอ้ยพี่ตุ๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดเนี้ยนะเนี่ยไปสวนลุมเลยปะ
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันเจ็บแย่เลย
1: เฮ้ยคนละลุมกัน
2: หร
1: อรอเรือรอลิงตุ๊กตีติ๊กนั่งเถอะ
3: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบผู้หญิงเขา
4: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
3: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่หญิงเขาด้วย
5: คุณหญิงครับผมรักคุณหญิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจนะครับคุณหญิง
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: พูดอะไรคุณหญิงแบบนั้นไปเลยเหรอ
3: แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: โอ้โหไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยแหลมมากกว่า
1: แหลม
3: ผมมีอะไรจะบอก
5: พี่โป้งชอบพี่อิง
3: จริง
1: เฮ้ย
3: จริงแม
1: ่เฮ้ยโป้งชอบอิง
4: เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
3: ป้องพูดจริง
1: พี่หลี
4: แมนผู้หญิงนั้นเคยจะไปชอบเจ
6: ๊กูเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
3: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะนะแอม
3: พี่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกูเรื่องอะไรเหรออ
3: ๋อก็เรื่อง
4: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
6: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
2: อ๋อก็วันก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทำของอร่อยอร่อยอะไรมาฝากอิงจ้าแอมหยิบให้น้อง
1: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตุ๊กแล้วไหนแล้วน้ำพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
2: ปลาทูมันรอนานมันไหวกลับแม่กองไปแล้วนี่กับนี้
1: ตลกนะเราเนี่ย
6: ช่วยเองเหรอคะ
2: ค่ะคุณยกให้หมดเลย
6: ถือไปดี
3: โอกาสดีแล้วเดินไปส่งพี่เองที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
4: ไม่กล้าว่ะ
3: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
7: ้พี่เองครับ
6: อะไรเหรอ
7: คือพี่ป้องเขาอยากชวนพี่เองไปกินข้าว2-2อะครับ
4: คุณเองคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2-2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
6: โอ้โหป้าฝากค่ะนี่คุณนี่พูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่ไหมคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5 ปีซ้อนจ้ะ
1: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอะ
6: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
4: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับผมได้ลูกเสือมาผมขอไปซ้ายลูกเสือเขาไม่จับขวา
6: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
4: ครับแค่กินหมูกระทะกันครับ
6: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3 ใบจ้ะแข่งด้วยไม่อยากจะปวด
1: ผู้จัดนี่ใครวะเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่า
6: และที่ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
7: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
6: แต่ทำข้าวจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมดเดี๋ยวขอวอร์มกันกินก่อนนะ
7: โอ้โหขนาดนี้นี่ก็
0: ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
4: ยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
6: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะหมายความว่าไงเนี่ย
4: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตู่เพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
8: นี่เห็นไหมล่ะ
9: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
1: นี่จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
9: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินตับหมูค่ะ
4: เป็นไงอึ้งกลัวสินี่ถ้าเกิดคุณกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทำตามที่ผมสั่งนั่นเอง
6: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
9: ได้เลยค่ะ
7: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
4: ปิงปองสู้สู
9: ้น้ำเอ็งสู้สู
4: ้น้ำเอ็งสู้สู
9: ้น้ำเอ็งสู้สู
4: ้โอ้โหยอดเล
9: ย
4: เป็นอย่างนี้ด้วย
7: เลยเหรอ
9: เฮ้ยไม่เขียนน้องอิงสิน้องอิงสู้สู้น้องอิงสู้สู้น้องอิงสู้สู้ว้า
4: วอิงสู้สู
9: ้น้องอิงสู้สู
1: ้น้องอิง
9: น้องอิงสู้สู
4: ้คุณอิงสู้สู้
9: น้องอิงสู้สู้ไม่ใช
5: ่ปิ้งปองกินเยอะมากเลย
4: โอ้ยเนี่ยไ
5: ปก่อนแพ้ชัวร
1: ์
5: แพ้ชัวร
1: ์โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
4: โอ้
1: โ
4: อ้
1: โอ้โอ้โอ้โอ้ต้องยิง
4: แล้วต้อง
1: ร้อนแล้วบ้าง
4: เร็วเร็วปิงปองปิงปองสู้สู้ปิงปองสู้สู
1: ้กินน้ำได้ไหมกินน้ำนะกินน้ำก็ได้นะต้องยิงนะเฮ้ยเสียเวลาเหรอ
9: โอ้ย
1: ต้องยิงเสียเวลาเฮ้ยระวังระวังน้อยเออเข้าไปแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรแล้วโอ้ยเกือบแล้วสูสีอ่ะ
9: สู้สู้ต้องยิงสู้สู้สู้ครับสู้ครับโอ้สู้ครับโอ้
4: หมดแล้ว
9: ส
4: ู้
9: ส
4: ู้เร็วๆที่เร็ว
9: สู้ส
4: ู
9: ้
4: เร
9: ็
4: วๆที่ต้อง
9: สู้สู้เฮ้ย
4: ผู้ชนะก็คือคุณปิงปองสยองหมูครับ
9: ยังไม่อิ่มเลยอะค่ะขอกินกระทะได้ไหม
1: ถ้ายังไงนะคะให้ผู้ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
5: อยากจะบอก
4: ว่า
5: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
1: บอกบอยอุ้ยจะบอกก็บอกสิมูแต่ดังดึ๊ดๆๆๆอยู่ได้แหมทำไมจะเล่นแท้เขาแท
5: ้ขออ
1: ะไรขาหมูอีกเหรอ
5: ขอหมอค่ะ
1: หนูแม่นอะไรเงี้ยหรอ
5: หมู
1: อ
5: ๋
1: อหมูแม่น
5: ดีขึ้นแล้วค่ะแหมนึกว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
1: หลานฉันหลานฉัน
6: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
5: เป็นคนสวยค่ะ
4: เป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอ่ะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์หรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังเลย
10: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
1: เดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ยังไงคนอื่นเขาแย่งกันบ้านแล้วแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
4: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
10: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะคุณคะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ย มันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทําให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
8: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
10: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
8: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทํายังไงล่ะคะ
10: เอาง่ายๆค่ะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ําหนักเนาะแล้วถ้าการลดน้ําหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
1: ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเล่นไพ่ลําบาก
11: คนละขากันนะแอม
10: ก็คือออกกําลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ํารวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่น้ําหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ําเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
8: ขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
10: ไลน์เยอะยังไม่พออีกเหรอคะเนี่ย
6: ขอไลน์กันแล้วเนาะงั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
8: ถูก
6: แพ้แล้วก็ยังไงก็อ่ะคุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
4: จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
6: ขอเสียงปรบมือค่ะถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอสั่งคุณ
8: ในตู้เย็นน่ะเมื่อกี้อ้วกออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
7: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นก่อนนะครับพี
8: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
7: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
9: อาบสบาย
1: หักแล้วพูดตายแล้วผม
7: น่าจะหิวมากแล
1: ้วหิวมาก
10: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกําลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
12: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
10: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
12: า
10: ะเด
12: ี๋
10: ยวให้พี่หนุ่มทําด้วย
12: ครับ
10: ค่ะ
12: งั้นเริ่มท่าแรกก่อนเลย
10: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
12: ่
10: ะไปทางขวาไปทางซ้
12: าย
10: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ
12: ่
10: ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
12: โอเคว
10: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
12: หนึ่งครั้ง
10: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
12: สองสาม
10: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อย
12: ๆ
10: สามช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
12: โอเค
10: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้า
12: โอเค
10: หกเจ็ด
12: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
10: หนึ่งสอง
12: ปั๊บ
10: ป
12: ั๊บ
10: ป
12: ั๊บปั๊บโอ้
10: แต่แล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
12: ให้สเต็ป
10: โอเคฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
12: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
10: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกําลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ําหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทําเป็นประจํานะคะ15ครั้ง3รอบนะคะ
12: มันมีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะก้าวชิดก้าวชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
12: ้
10: ทําช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
12: ท่าที่2เลยนะครับ
10: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นคว้าก่อนยกขาอ่ะยกซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
12: ซ้าย
10: ใช่อ่ะ
12: ซ้าย
10: แล้วเดี๋ยวใช้มือ แตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมา ยกซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม
12: แล้วท่านี้ต้องเก่งตรงไหนส่วนไหนไหม
10: ท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำโอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
12: ก็พอได้อยู่ครับ
10: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
12: 1
10: 2
12: 3 1
10: 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
12: าะเก่งขึ้นนะเนี่ย
10: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่าโอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะ
12: สควอ
10: ทเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยๆทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
12: แล้วระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างลุกและนั่ง
10: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
12: อ๋อครับ
10: ค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
12: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้
10: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้อง
12: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช
10: ่
12: ไหมคร
10: ับ ใช
12: ่
10: ค่ะ
12: ใช่ใช
10: ่เยี่ยมมาก
12: พอไปแล้วขาเริ่มตึง
10: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
12: ใช่ใ
10: ช่ป
12: ึ๊บ
10: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
12: ครับโ
10: อ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
12: 1
10: มาอีกที1
12: 1
10: โอเคค่ะ
12: 2แถมแล้วกันแถม
10: สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
12: า
10: ะได้ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะการแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
12: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
10: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
12: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
10: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
12: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
12: ครับ
10: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
12: ทำวนไปวนมา
10: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
12: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
10: หรือทวนอีกรอบนึง
12: รู้สึกสดชื่น
10: ในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
12: ช่วยก
10: ัน
12: เยอะ
10: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบฮึบโอเคแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบฮึบยกมือด้วยฮึบแทงศอกมาแทงศอกเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
12: ฮึบ
10: โอเคไหวไหมไหวไหม
12: ไหว
10: โอเคค่ะท่าอีกท่านึงท่าที่3ท่าที่3โอเคนั่งที
12: ่
10: เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกขึ้นเก่งมากค่ะ
12: คล่องแล้ว
10: ฮึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
12: า
10: ะ
12: มันเหมือนคลายเส้น

0: ไปแล้วมันรู้สึกโอเค
1: เมื่อกี้ที่สองคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
0: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไรนะ
1: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลังเป็นสารแห่งความสุขโอเคอ่ะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
0: แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติหอบถ้าน้องพลอยเก่งจริงเลยเนี่ย
1: เนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ 15-20 ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมากขึ้น
0: ส่วนใหญ่พวกนี้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
1: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่หนุ่ม
0: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
1: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
0: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
1: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
0: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริงๆ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงเอา
3: โอ๊ย
2: อุ๊ยคุณิง
3: เป็นไงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยหลังยอกหลังยอก
2: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
3: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าเลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
2: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
3: โอ๊ย
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
5: ่หนูดีทำได้
4: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได้
4: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได้
4: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได้
4: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดีทำได้
4: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงงย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: หนูดีทำได้

ดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y อีกครั้งแล้วนะครับเกมกับวัยรุ่นดูจะเป็นเรื่องยากมากครับที่แยกพวกเขาออกจากกันแต่สำหรับแคปเชิงของเราวันนี้เกมเป็นสิ่งเดียวครับที่เขาทำได้ดีเราจะไปดูกันว่าเกมเนี่ย

ชื่อกิตติกวินรัตนสุคนอายุ21ปีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยู่สโมสรลูซิดดีมครับเกมที่ถนัดเคาน์เตอร์สไตล์ครับอันดับถ้าในไทยก็ที่1ที่2สลับกันไปครับ

0: เก่งไปอ่ะพี่ยิงไม่โดนเลยเมื่อเราถึงยิงโดนอ่ะ
1: พี่เล่นแต่ปกติไงมือถือนี่มันเกมคอม
0: อันนี้จริงๆแล้วมันชื่อเกมอะไร
1: Counter Strike Global Offensive ครับ
0: ไอเกมนี้มันอยู่ใน e-sport หรือเปล่า
1: อยู่ใน e-sport ครับเป็นเกมที่ตอนนี้คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
0: คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
1: ออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
0: อ๋อคนเล่นออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดในคนไทยคนเล่นเยอะไหมในไทยเนี่ย
1: ไม่เยอะเท่าเกมตาตลาดต่างๆครับ
0: ถามนิดนึงเราเป็นนักกีฬา e-sport ใช่ไหม
1: ครับผม
0: อืมเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ที่1ที่2สลับกันไปครับ
0: ที่1แล้วก็ที่2เหรอเฮ้ยก็เก่งสุดแล้วเนี่ย
1: พูดหน่อยก็ได้
0: เอ้ย e-sport เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอ่ะ
1: มันจะมี MOBA กับ FPS แล้วก็พวกเกมต่อสู้อาเคดอ่ะครับ
0: MOBA คือพวกแบบอย่างเช่น ROV อะไรอย่างงี้ป่ะ
1: ROV LOL
0: Dota 2อะไรเงี้ยอ
1: ันนี้ก็เป็นประเภท FPS
0: FPS ย่อมาจากอะไรครับ
1: First Person Shooting ครับ
0: อ๋อ First Person Shooting ก็จะเป็นเกมพวกประเภทยิงปืน
1: ใช่เป็นแนวยิงปืนอย่างเดียวเลยฮะ
0: และอีกประเภทนึงคืออะไรนะ
1: น่าจะเกมอาร์เคดที่เป็นแบบมีปุ่มแล้วก็มีจอเกมต่อสู้อะไรเงี้ย
0: เช่น
1: ประมาณน
0: ี้ Mario Capcom อะไรกันปะ
1: ใช่ผมไม่เคย
0: โอเคพวกนั้นก็นับเป็น e-sport เหรอ
1: นับครับมี SEA Game มีอะไรพวกนี้ด้วย
0: โอ้มี SEA Game ด้วยอันนี้มันมีแบบมันอยู่ใน SEA Game มั้ยตัวนี
1: ้ไม่ได้อยู่เพราะว่ามันรุนแรงไ
0: ปอ๋อมันรุนแรงไปมันจะอยู่ในแบบเวอร
1: ์ใช่เป็น e-sport
0: เราเคยแข่งขันในอันดับไหนมาแล้วบ้างของเกมเนี่ย
1: ก็ปีที่แล้วเพิ่งเคยบินไปเจอที่1ที่2ของโลก
0: บินไปเจอที่1ที่2ของโลกเราสามารถบอกได้มั้ยว่าที่1ที่2ของโลกคือทีมอะไร
1: ทีม Liquid กับ Vitality ครับ
0: Liquid กับ Vitality ในวงการเนี้ยเงินรางวัลมันสูงมั้ยพี่เคยได้ยินมาจริงว่ามันสูงเว้ยแต่พี่อยากรู้ว่ามันสูงแค่ไหน
1: ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ในไทยก็ลีกนึงก็ประมาณ500,000ประมาณนี้ครับมันจะแบ่งระดับกันไปที่1 300,000อะไรเงี้ยครับที่2 100,000อ๋อ
0: แล้วถ้าระดับโลกอ่ะ
1: ระดับโลกก็งานพวกเมเจอร์เทียร์งานนึงก็เงินรางวัลรวม1ล้านดอลลาร์ประมาณนี้ครับ
0: เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์1ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ30กว่าล้านบาทตอนเด็กเราเป็นเด็กติดเกม
1: ป่ะตอนเด็กถ้าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆเลยไม่ค่อยติดนะเล่นกับเพื่อนมากกว่า
0: แล้วเริ่มที่จะเล่นเกมจริงๆจังช่วงไหนครับ
1: ช่วงป.5 ป.6 ครับช่วงไปเล่นร้านเกมประมาณนั้นเลิกเรียนมาก็กระเป๋าที่บ้านแล้วก็เดินไปร้านเกม
0: เดินไปร้านเกมก็คือใช้เวลาอยู่กับไปร้านเกมเลยแล้วมันเริ่มติดเกมเมื่อไหร่
1: เมื่อประมาณเข้าม.1ครับ
0: เข้าม.1
1: ตอนนั้นติดมากเลยเที่ยงวันจนเที่ยงคืนอะไรเงี้ย
0: เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเล่นที่ไหนเที่ยงวันจนเที่ยงคืน
1: อ๋อในที่บ้านแหละพอเพื่อนเขาแบบเริ่มไปทำอย่างอื่นอะทำกิจกรรมอื่นผมก็ยังชอบเล่นเกมอยู่
0: ยังคงเล่นเกมอยู
1: ่ตอนขอที่บ้านซื้อคอมให้เขาก็ไม่ซื้อให้ตอนแรก
0: อ๋อขอที่บ้านซื้อคอมด้วยแต่ถ้าพี่เป็นพ่อแม่พี่คงไม่ซื้อให
1: ้ใช่แต่ผมก็ตอนแรกเขาก็ไม่ซื้อให้แต่ผมอะไปนอนบ้านเพื่อนประมาณอาทิตย์นึงก็ถึงจะซื้อให้
0: อ๋อหมายความว่าเราประท้วงเหรอ
1: ประท้วงว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่กลับบ้าน
0: โอ้แปลว่าติดมากๆเลยนะเราจะเล่นเกมให้ได้เลยต้องไปนอนบ้านเพื่อนแล้วประท้วง
1: ต้องได้ตอนนั้น
0: ต้องได้แล้วเขาก็ยอมซื้อให้
1: ยอมซื้อให้ครับ
0: หลังจากที่พ่อแม่ซื้อคอมให้เนี่ยเบาลงไหมหรือว่าหนักกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิมอะ
0: หนักกว่าเดิมขั้นไหนครับ
1: ขั้นที่ว่าเมื่อก่อนเล่นร้านเกมก็ต้องถึงเวลาช่วงนึงมืดๆก็ต้องกลับบ้าน
0: ร้านเกมก็ปิดก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมครับ
1: แต่อยู่บ้านเราไม่ต้องปิดครับพ่อแม่ก็ไม่ได้มาคุมเวลาอะไรเท่าไหร
0: ่อ๋อคือพ่อแม่ก็ไม่ได้คุมด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องด้วยว่าเราเล่นแค่ไหน
1: ใช่ครับถึงเวลาเขากลับบ้านมาก็แค่ออกมานั่งกินข้าวแล้วกลับไปเล่นเกมต่อ
0: ก็แทบจะใช้เวลาทั้งวันท
1: ั้
0: งคืนอยู่กับเกมติดเกมขนาดเนี้ยส่งผลกระทบด้านอื่นกับเราไหม
1: ส่งกับการเรียนครับ
0: ส่งผลกระทบแค่ไหนครับ
1: ตอนม.3ปลายภาคก็ติดส่วน

0: 6ตัว
1: ม3ปลายภาคติด0 16ตัว
0: ม3นี่แทบจะคลองหมดแล้ว
1: ทั้งหมดแล้วป่ะเอาแล้วไงอ่ะติด0 16ตัวแล้วทําไงต่อ
0: แก้ไป15ตัว
1: แก้ไป15ตัวเหลือ1ตัว
0: ใช่แล้วมันเป็นวิชาของครูที่ปรึกษาผม
1: ครับ
0: การงานอาชีพเขาให้ผมไปทาสีรั้วโรงเรียนหรืออะไรทั้งอย่างนั่นแหละ
1: อ๋อคือเหมือนไปให้ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อที่จะแก้สูง
0: แก้สูงให
1: ้แล้วเราทำไหม
0: ไม่ได้ทำครับเดินกลับบ้าน
1: เอาไม่ทำเหรอ
0: ตอนนั้นแม่ไปด้วยผมกลับบ้านด้วย
1: เหรออ้าวคุณแม่ก็ไปด้วย
0: ใช่
1: แล้วแม่ก็บอกให้กลับบ้านดีกว่า
0: ผมก็บอกแม่กลับบ้าน
1: บอกแม่กลับบ้านดีกว่าแล้วแม่ว่าไงอ่ะ
0: เขาก็งงๆครับว่าทำไมไม่แก
1: ้เอาแล้วแม่ก็ไม่แย้งอะไรด้วยเหรอ
0: ก็แย้งผมก็ไม่ทำ
1: เราก็ไม่ยอม
0: เพราะว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์
1: ตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
0: รู้สึกโมโหครับเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรจากที่ในตำราครับเหมือนตอนเรียนเราไม่ได้เคยออกมาทาสีโรงเรียนไม่ได้เคยออกมาทำอะไรเงี้ยครับ
1: ก็เลยไม่ยอมทำ
0: ใช่ก็เลยไม่ยอมทำ
1: ถ้าพอไม่ทำก็ติดศูนย์อยู่เหมือนเดิม
0: ก็ไม่จบ
1: ก็คือไม่จบม3แปลว่าหลังจากไม่จบม3เราก็ไม่ได้ขึ้นม.ปลายต่อถูกไหม
0: ไม่ได้ขึ้นครับมีช่วงเว้นว่างตอนนั้นก็พอไม่จบม3ที่บ้านเขาก็ไม่ให้เล่นคอมแล้วก็โทรศัพท
1: ์ก็คือโดนทำโทษด้วยการที่ไม่ให้เล่นคอมไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลย
0: ใช่แล้วเขาก็ไม่คุยด้วย
1: แล้วเราไม่คิดจะไปเรียนต่อครับ
0: ก็ไม่ได้คิดครับแต่แม่เขาเข้ามาพูดว่าให้ไปเรียนคอร์สนอต่อ
1: ทำไมถึงไม่คิดจะเรียนต่อครับ
0: มันเหมือนโดนยึดแล้วมันแบบไม่รู้คิดอะไรครับตอนนั้น
1: เหมือนเราเอาทุกอย่างที่เราชอบไปแล้ว
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วตอนนั้น
1: อ๋อก็คือไม่เอาอะไรแล้วทั้งสิ้นเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไร
0: เพราะว่าน่าจะเป็นที่ตัวผมเองที่จัดการเล่นเกมไม่ดีพอ
1: ก็คือจัดเวลาชีวิตไม่ดีพอแบ่งเวลาไม่ดีพออ
0: ่านหนังสือไม่ทำกันบ้านเล่นในเกมแล้วก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรตรงนี้ด้วย
1: ก็คือบวกที่ว่าเราที่บ้านไม่ได้ดูแล
0: ใช่เขาให้ผม
1: แล้วเรามีเกมแล้วก็อยู่กับเกมอย่างเดียวมาทำให้เราติดอยู่กับเกม
0: ทำให้เราอยู่กับเกมอย่างเดียว
1: ที่บ้านก็มีผลถูกไหม
0: ครับ
1: เกมก็มีผลฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นบทเรียนให้กับวัยรุ่นทุกคนที่กำลังติดเกมจนเกินพอดีครับในวันที่น้องเริ่มคิดถึงอนาคตจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าครับ

0: เองละกันโอเคครับเฮ้เดี๋ยวพี่ถามต่อน้องเอมคือตอนนั้นที่เราบอกว่าเราเรียนไม่จบต่างๆนะเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ไปเรียนกศนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเรียนจบไหมกศน
1: เรียนจบครับประมาณ6เดือนอะไรเง
0: ี้
1: ยเพราะเอาเกรดจากม.3มาเทียบกับกศน
0: แล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่อหรือ
1: ไม่ได้คิดเลยตอนเรียนไม่ได้คิด
0: เลย
1: แต่ก็ยังเล่นเกมอยู่ครับ
0: ยังเล่นเกมอยู่จุดเริ่มต้นที่น้องเริ่มไปสนใจในการที่จะเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับ
1: หลังจากเรียนจบกศนก็ขอเวลาประมาณเขาขอเวลาเขาประมาณสักปีนึงเลยครับขอลองกับด้านนี้ดู
0: ก็คือขอเวลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเล่นเกม1ปี
1: ใช่
0: ก็เปลี่ยนเคาน์เตอร์เนี่ยนะ
1: ใช่โดยที่ไม่ได้เรียนต่ออะไรเงี้ย
0: ตอนนั้นเราเห็นช่องทางอะไรถึงแบบไปเข้าใน e-sport อ่ะครับ
1: ก็ปกติเวลาเขาเล่นเกมใช่ไหมฮะเวลาเขาไปงานเกมเนี่ยครับมันก็จะมีการจัดการแข่งขันงานต่างๆเราก็เห็นจากตรงนั้นนะ
0: เราเห็นไอดอลที่เขาเล่น e-sport เนี่ยเราเลยอยากเล่นตาม
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราอยู่ดีเราไปเข้าอยู่ใน e-sport ได้ไงครับ
1: มันเพราะว่าผมแข่งเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆจนจากทีมเล็กๆแล้วไปเหมือนไปเข้าตาทีมคนที่แบบเป็นท็อปของประเทศเนี่ยครับผมชวนทำไปอยู่ด้วยครับ
0: คือเล่นเคาน์เตอร์เนี่ยเล่นเป็นทีมถูกไหมครับท
1: ี
0: ม
1: 5คนครับ
0: ทีม5คน
1: ทีมใน5คนมันจะมีตำแหน่งต่างๆครับถ้าสไนเปอร์แต่ทีมมันจะมีแค่คนเดียวแล้วผมมันเล่นสไนเปอร์
0: อ๋อคือเล่นสไนเปอร
1: ์ใช่คร
0: ับ แล้วทำไมเขาถึงสนใจเราอ่ะสไนเปอร์สำคัญที่สุดหรอ
1: เหมือนทีมเขาไม่มีคนเล่นสไนอยู่แล้วด้วยครับแล้วเขาก็น่าจะอยากได้คนที่แบบเป็นหน้าใหม่ของวงการเขาไปอยู่ในทีม
0: เราก็เลยตัดสินใจไปอยู่ในทีมเขา
1: ใช่ครับตอนนั้นเขา4คนที่อยู่ในทีมอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบผมรู้จักอยู่แล้ว
0: ก็คือ4คนที่มาพาเราเข้าทีมเนี่ยคือคนที่เป็น
1: มีชื่ออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีชื่อแล้วก็เป็นแรงที่เก่งอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเขามีชื่อทีมไหมครับ
1: มีครับ7642ครับ
0: มันตอนนั้นเป็นสโมสรหรือยัง
1: ยังครับเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาเองคร
0: ับ อ๋อคือสร้างขึ้นมาเองถ้าเราเริ่มจริงจังที่จะเข้าไปอยู่ในสโมสรถึงตอนไหนครับ
1: ตอนที่เข้า7642เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมันมีศักยภาพที่ดีทุกคนตอนนั้นสโมสรแรกผมอยู่ที่จีนครับก็ตอนนั้นมันมีงานในไทยงานนึงที่เป็นงานค่อนข้างน่าจะใหญ่ที่สุดในไทยครับแล้ว
0: ชื่องานว่า
1: APS Thailand Counter Pro League ครับ
0: Counter Pro League อ๋อก็คือไปแข่งในงานนั้นแล้วคือสโมสรที่จีนก็เห็นเรา
1: เหมือนคุยกันก่อนงานเริ่มอยู่แล้วครับว่าแบบดึงตัวอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อโอ้โหมีเป็นจริงจังมากเลยดึงตัวกันด้วย
1: ครับ
0: แล้วตอนเราพี่อยู่ที่จีนแล้วมันเป็นไงบ้างครับ
1: ต่างกับไทยตรงที่ว่าสโมสรเขามีตารางให้ว่าต้องฝึกซ้อมเวลานี้ถึงเวลานี้ประมาณนี้ครับ
0: เป็นตารางจริงจังเลยเหรอ
1: ใช่ครับจันทร์ถึงศุกร์ประมาณนี้ครับ
0: จริงไหมเนี่ยนี่คือเป็นนักกีฬา e-sport ถึงต้องมีตารางในการซ้อมการแข่งด้วยครับ
1: มีครับแต่ถ้าเป็นช่วงแข่งช่วงที่รายการสำคัญก็จะมีเวลาตื่นเวลานอนเนี่ย
0: โหขนาดเลยเหรอก็เหมือนเป็นนักกีฬาจริงเลยปะเนี่ย
1: ใช
0: ่มีการเก็บตัวก่อนแข่งใช่ไหมอะไรอย่างงี
1: ้มีครับ
0: มีด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ลองเล่าชีวิตประจำวันคร่าวๆตอนที่เราอยู่ในทีมได้ไหมอยากรู้ขึ้นมา
1: ก็ตื่นประมาณเที่ยงครับแล้วก็บอกแมเนเจอร์ว่าเราอยากกินอะไรเขาจะออเดอร์มาให้
0: จริงปะก็คือสั่งข้าวเลยสั่งมาให้โอ้โหแล้วหลังจากนั้นล่ะ
1: บ่ายโมงก็วอร์มอัพส่วนตัวครับ
0: วอร์มอัพส่วนตัววอร์มอัพเล่นเกมเนี่ยนะ
1: ใช่ครับเล่นเกมเคาน์เตอร์นั่นแหละครับ
0: อ่า
1: แล้วบ่ายสองก็เราจะเริ่มสคริมก็คือการซ้อม5-5-5ครับ
0: ซ้อม5-5
1: ห้าบีห้าซ้อมไปจนถึงประมาณสักทุ่มสองทุ่มประมาณนี้ครับ
0: เดี๋ยวนะก็คือซ้อมตอนบ่ายสองโอ้โหซ้อมกันทีห้าหกเลย
1: ก็อาจจะเบรกสักชั่วโมงนึงในระหว่างช่วงกลางนะครับ
0: ก็คือมีโอ้โหก็มีซ้อมมีเบรกแล้วก็ซ้อมถึงสักสองสามทุ่มแล้วไงต่ออะไรอย่างนั้น
1: แล้วก็ช่วงหลังก็น่าจะคุยหรือข้อผิดพลาดที่ซ้อมวันนี้ครับ
0: ต้องมีฟีดแบ็กด้วยว
1: ่
0: าข้อผิดพลาดวันนี้เกิดอะไรขึ้น
1: ใครอยากจะคอมเมนต์ใครไหมอะไรเงี้ยครับ
0: ก่อนที่จะไปอยู่สโมสรเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งหรือยัง
1: ก็น่าจะระดับหนึ่ง
0: ระดับหนึ่งพอเข้าไปในสโมสรรู้สึกไง
1: มีคนที่เก่งกว่าหลายคนครับ
0: เยอะไหม
1: เยอะต้องฝึกซ้อมไปเยอะ
0: ก็คือแบบว่าพอเราเข้าไปเจอ
1: ของจริง
0: ของจริงขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกแบบรู้สึกไง
1: ท้อนิดหน่อย
0: ท้อด้วยเหรอ
1: เพราะว่าช่วงแรกๆน่าจะแพ้บ่อยมาก
0: อ๋อเพราะว่าเขาเก่งกันมาก
1: ใช่เขาเก่งกันอยู่แล้วเขาเป็นทีมกันอยู่แล้วเหมือนเราเพิ่งเข้าไปในตลาดใหม่ๆ
0: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: วินัยแล้วก็การทำงานร่วมเป็นทีมเพราะว่ามันต้องตื่นในเวลาที่เราปกติเราไม่ได้ตื่นเลยครับ
0: อ๋อก็คือ
1: ต้องมาทำงานตลอด
0: ต้องฝึกทางวินัยฝึกการ ทำงานเป็นทีม
1: ใช่ครับ
0: ตอนอยู่สโมสรเนี่ยเขามีเงินให้ปะ
1: มีเป็นเงินเดือนให้ครับ
0: มีเงินเดือนให้ด้วยถามได้ไหมว่าเท่าไหร
1: ่ถ้าตอนอยู่จีนก็ประมาณ 50,000 ครับ
0: ฮะจริงปะเนี่ย
1: ครับ
0: 50,000เลยนะ
1: แล้วก็ไม่ได้รวมเงินรางวัลอะไรพวกนี้นะ
0: โหสนใจเยอะมาก50,000 บาทต่อเดือนกับการที่เราเล่นเกมเฉยๆ
1: ใช่ครับเล่นแต่เกม
0: ครั้งแรกที่เราเอาเงินมาให้ที่บ้านเนี่ยที่บ้านรู้สึกไง
1: ก็คิดว่าเราไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้อะไรเงี้ยครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ว่าไง
1: ก็ดีใจครับว่าเมื่อก่อนเหมือนขออย่างเดียวตอนนี้ผมก็ได้ให้บ้าง
0: คนทั่วไปที่เขาเล่นเกมเนี่ยเอาจริงแล้วเขาคงมองการที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นเรื่องที่เจ๋งมากคนคงอยากมาอยู่หนุ่มจุดเนี้ยเยอะมากกว่าที่เราจะมาถึงจุดเนี้ยเราแลกกันอะไรบ้าง
1: ก็ตั้งแต่เล่นเกมแรกๆแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเลยก็ไม่ค่อยมีสังคมเพื่อนเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้แฮงเอาท์กับเขาเลย
0: แต่ว่าเราใช้เวลาก
1: ันนะ
0: แค่ 100% อยู่กับเกมเลยถูกไหม
1: แค่ 100% เลยครับคนในบ้านก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์มากอะไรครับมันจากห้องก็ต่อมือไปกินข้าว
0: โอ้แค่นั้นเลยเหรอ
1: แค่นั้นเลย
0: อ๋ออันนี้อันนี้คืออยู่ในขั้นที่ว่าเราเล่นเกมหนักมากเราอยากจะแนะนำพ่อแม่ที่มีลูกที่กำลังติดเกมอะไรบ้างครับ
1: น่าจะเป็นใช้เวลาเขาเยอะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเหงาเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ออกไปทำงานเล่นได้เล่นแต่เกมอะไรครับแต่เกม
0: ก็คือเหตุผลที่เราเล่นเกมเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่มีเวลาเรียกว่าอะไรพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้เรา
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เราเข้าใจวัยรุ่นกับปัญหาเด็กติดเกมช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณหมอถึงวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันครับ

0: เล่นเกมแบบไหนยังไงถึงเรียกว่าติดเกมและถ้าเด็กติดเกมแล้วเนี่ยเรามีวิธีรับมือยังไงครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอคุณหมอโอจะมาให้คำแนะนำของเราวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ผม
0: คุณหมอครับแบบไหนถึงเรียกว่าเด็ก

0: ติดเกมครับคุณหมอ
1: จริงๆสังเกตตัวเองได้นะคะเด็กติดเกมก็จะมีลักษณะก็คือการเล่นเนี่ยเล่นเราหยุดไม่ค่อยได้หรือการเล่นเนี่ยจำนวนเวลาของการเล่นหรือการที่ต้องใช้เวลากับเกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดเวลาที่ไม่ได้เล่นหรือบางทีลืมโทรศัพท์ก็จะรู้สึกเหมือนแบบโหวันนั้นมันแทบจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามีผลกับเรื่องของการ

0: แล้วก็เริ่มไม่ได้จนตื่นสายไปเรียนไม่ทันงานไม่เสร็จหรือว่ามีผลกับเรื่องความสัมพันธ์แฟนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบเยอะเกินไปแล้วนะแบบมันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยก็ดูหลักๆพวกเนี้ยค่ะ
1: เราปกติแบบคุณหมอมีเวลาจำกัดใช่ไหมครับคุณหมอให้ลูกเล่นเกมบ้างไหมครับ
0: ไม่เยอะ
1: แ
0: ทบถ้าเป็นเกมพอดีเขา5-6 ขวบอ่ะเขาก็จะเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบเสริมทักษะอะไรไปก็ให้เล่นค่ะให้เล่นบ้าง
1: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กติดเกมมันผิดที่เด็กหรือผิดที่พ่อแม่หรือว่าผิดที่เกม
0: จริงๆไม่ต้องหาคนผิดแต่มันก็เป็นปัจจัยร่วมกันเนาะว
1: ่
0: าตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่าเกมมันมีหน้าที่ทำให้คนติดอยู่แล้วคือใครสร้างเกมมาแล้วทำให้คนไม่ติดเนี่ยแปลว่าแบบสร้างไม่เก่งละมันเจตนาเนี่ยมันก็ต้องการทำให้คนสนุกงั้นพอเกมที่เล่นสนุกมันก็ธรรมดามากที่จะมีคนติดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเกมเด็กเองเนี่ยจริงๆด้วยธรรมชาติของเด็กเองเนี่ยเด็กก็ชอบทำอะไรตามความสุขตามความสนุกงั้นเด็กก็จะติดเกมได้ไม่ยากอยู่แล้วนะคะคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดเกี่ยวกับความสนุกเนี่ยพัฒนาดีพัฒนาเยอะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นสมองส่วนการมองเหตุมองผลคิดควบคุมความต้องการอะไรเนี่ยมันยังพัฒนาไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจัยร่วมที่กลายเป็นว่าเกมสนุกเด็กพร้อมติดบวกพ่อแม่ที่ไม่จริงจังหรือไม่มีวินัยหรือไม่มีการกำหนดกติกาปล่อยให้เป็นเด็กเป็นคนตัดสินใจว่าตัวเองจะเล่นแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนนอนกี่โมงเนี่ยมันก็จะจบ end up ด้วยการเป็นเด็กติดเกมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมกันและหลักๆเลยมันคือเรื่องของการที่ไม่ได้มีวินัยในการเล่นโดยพ่อแม่ไม่ได้กำหนด
1: ก็คือพ่อแม่ไม่ได้กำหนดมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่อยากจะถามนิดนึงครับบางคนถึงกับมองว่าแบบเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากอย่างเช่นเด็กน่ามีข่าวช่วงนึงว่ามีเด็กคนนึงเล่นเกมแล้วก็
0: หัวร้อน
1: ทำร้ายพ่อแม่แล้วก็คนเลยมองว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมาก
0: จริงๆก็ไม่ใช่เนาะตัวเกมเองเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีเยอะมากนะคะมันฝึกหลายอย่างมากฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เกมดีๆเนี่ยโอ้โหแบบเอาจริงก็สอนเยอะมากภาษาสอนเรื่องการวางแผนการคิดวิเคราะห์สอนเรื่องการทำงานเป็นทีมสอนเรื่อง creative thinking สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงก็ประโยชน์เยอะเพียงแต่ว่าถ้าใช้มันไม่เป็นแบบ
1: ถ้าใช้ผิดเน
0: า
1: ะ
0: ผิดเช่นไปทำจนไปเล่นจนมันแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยอันเนี้ยเกมมันก็เริ่มเป็นโทษละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเกมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียรุนแรงแต่การเล่นเกมไม่เป็นต่างหากหรือการที่เราทำให้เกมควบคุมชีวิตเราต่างหากอันนี้น่าจะทำให้เป็นปัญหา
1: แล้วถ้าพูดถึงว่าครอบครัวที่ว่าเขาไม่ทันได้ดูแลลูกแล้วก็ลูกเขาเนี่ยติดเกมไปแล้วจะห้ามก็ไม่ได้จะให้เล่นต่อโหยไม่ไหวแน่ๆเราควรทำยังไงดีครับ
0: คือพ่อแม่อย่าคิดว่าห้ามก็ไม่ได้แล้วคือยังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ควรเราก็ควรจะคุยกันว่าตอนนี้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาคืออะไรอะไรส่งผลกระทบต่อการที่เขาเล่นจนแบบเสียการเสียงานอยู่ในห้องตลอดเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือวันสิบ11 ชั่วโมงอยู่แต่กับเกมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องคุยกับลูกอยู่ดีว่าตรงเนี้ยเขามองว่ามันเป็นปัญหายังไงตอนนี้มันมีผลกระทบอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเนาะซึ่งบางอย่างเขามองไม่เห็นเราก็ต้องชี้เห็นว่าตอนนี้เขาเรียนตกลงไปมากเลยเขาเนาะส่งผลยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเราก็คุยกับเขาว่าจริงๆเราก็คิดว่าเขาเล่นได้แต่ว่าทำยังไงให้มันแบ่งเวลาได้โอเคเวลาเท่าไหร่ที่เขาคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เยอะเกินไปด้วยอันนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องคุยกันและที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องคุยกับเขาว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดได้คือเด็กหลายคนก็อยากจะ
1: โอ้พูดยากมากหมอผมเป็นเด็กชอบเล่นเกมเหมือนกัน
0: มันมีอ่ะก็คือรู้สึกหยุดไม่ได้เพราะมัน
1: ใช่เพราะมันสนุกมันอยากเล่นต่อ
0: เพราะมันสุขมันอยากเล่นต่อแม้แต่แบบว่าจริงๆก็คือต้องการความสนุกคำถามก็คือถ้าต้องการความสนุกเราเล่น24 ชั่วโมงเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีลิมิตอ่ะว่าเข้าใจว่าต้องการความสนุกมีความสนุกรูปแบบอื่นอีกไหม
1: หมายความว่า
0: ที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลา
1: พ่อแม่ก็ต้องคุยกับลูก
0: ก็ลองหาความสุขรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่สนุกเท่าเกมที่เราจะต้องแบบโหเล่นสนุกมากเลยแต่มันมีความสุขรูปแบบอื่นเด็กก็จะรู้สึกว่าก็พอจะ
1: ทดแทนกันได้
0: ทดแทนหรือแบ่งเวลาไปทำตรงนี้ได้บ้างมันก็จะได้ลดเวลาที่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลาลงไป
1: ถ้าเปรียบเทียบยุคนี้กับในยุคของผมอะของผมเป็นยุคเกมออนไลน์กับคอมแต่ทุกวันนี้ มันเป็นยุคมือถือละพ่อ

0: แม่ที่ปล่อยลูกกับมือถือนะครับส่งผลอันตรายต่อลูกขึ้นมากน้อยแค่ไหนคร
1: ับ ก็อันตรายคืออันตรายตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตัวหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปเป็นมาเร็วๆเนี่ยก็มีผลกับสมองของเด็กนะคะสมองส่วนสมาธิก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะว่าภาพมันเปลี่ยนตลอดงั้นเด็กก็จะชินกับการที่จะอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมางั้นเด็กพวกนี้จะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆไม่ค่อยได้
0: เพราะว่าสมาธิก็จะสั้นลง
1: พวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่แบบดูซนสมาธิสั้นแล้วก็สัมพันธ์กับภาษาที่ช้า
0: ครับ
1: นอกจากนี้เนี่ยเราพบว่าพ่อแม่ก็จะใช้หน้าจอในการเหมือนกับใช้ควบคุมลูกอ่ะเช่นลูกกำลังร้องเพราะว่าเบื่อปั๊บเอาหน้าจอมายื่น
0: เงียบ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กก็ไม่เคยฝึกวิธีการควบคุมตนเองว่าทำยังไงเขาถึงจะสงบตัวเองเป็นเขาถึงจัดการกับอารมณ์ที่เกิดได้เขาถึงจะรอได
0: ้ครับ
1: ในพวกนี้โตมาแบบรอไม่ค่อยเป็นเพราะว่าทุกอย่างต้องแบบสนุกต้องมีอะไรมากระตุ้น
0: ตลอดเวลา
1: อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมาเป็นเด็กโตที่พ่อแม่ปล่อยอยู่กับมือถือตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องการติดแล้วพอปัญหาการติดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ติดมันเสียการเรียนสัมพันธภาพไม่ดีนะคะสมองที่เวลาของการเป็นวัยรุ่นที่ควรจะพัฒนาทักษะด้านอื่นที่จะเจอตัวเองที่จะได้แบบทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็หายไป
0: เพราะเราเอาเวลาอยู่กับเกม
1: ใช่มัน EF ก็ไม่พัฒนาเลยเหมือนกันในวัยรุ่นเนี่ยก็จะโตเป็นแบบอาจจะหลายคนก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบทำไม่เจอสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือหลายครั้งก็อาจจะพัฒนาทักษะของการล้อไม่เป็น
0: ภูมิคุ้มกันต่ำ
1: ไม่ได้มันก็เป็นเด็กภูมิคุ้มกันต่ำแหละ
0: โอเคครับผมคือยกตัวอย่างของน้องที่เขาหันไปเล่นเกมเนี่ยว่าเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีใครสนใจเขาเขาเลยหันไปเล่นเกม
1: นี่คือปัญหาใหญ่เลยของเด็กยุคปัจจุบันที่ติดเกมเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรสนุกอย่างอื่นทำมันพอเกมมันสนุกทุกคนก็วิ่งเข้าหาเกมแล้วก็เด็กหลายบ้านก็โตมาแบบกลับมาบ้านตอนเย็นก็ไม่เจอใครก็ต้องไปหาเพื่อนออนไลน์เล่นกันสนุกสนุกผ่านเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ก็หันมาใช้เกมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติมากเลยที่มนุษย์เราจะวิ่งหาความสุข
0: ครับ
1: งั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่เป็นความสุขเนาะก็ทำให้เขามีเวลาที่จะได้ทำอะไรที่มีความสุขในรูปแบบอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งไปติดเกมแล้วพอติดแล้วมันยากที่จะถอนมาโดยเฉพาะกับคนที่ก็ไม่มีเวลาอยู่ดี
0: แต่เขาบอกว่าก็เขาไม่มีเวลาเลี้ยง
1: ก็หากิจกรรมให้ทำถ้าไม่สามารถมีเวลาเลี้ยงก็ลองมอบความรับผิดชอบบางอย่างหากิจกรรมบางอย่างให้ทำอาจจะ
0: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำ
1: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำเพื่อจะได้ลดเวลาที่เขาจะว่างเยอะแล้วก็ถึงจะไม่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องกำหนดเช่นเรื่องเวลานอนเรื่องอะไรก็เกมจะเล่นถึงกี่โมงกับแม่กับช่วงเย็นอาจจะไม่อยู่เลยแต่กลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเวลาที่เราอาจจะเก็บมือถือคุยกัน
0: แต่ซึ่งต้องบอกว่าถึงอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้
1: ค
0: ุ
1: ยกันอันนี้จะสำคัญก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ
0: ์ครับ
1: พอเด็กเขาเหงาเขาว่างเขาไม่มีความสุขเขาวิ่งหาความสุขอะแล้วหลายครั้งมันจะจบลงด้วยเรื่องเกมนี่แหละ
0: แล้วผมคิดว่าที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยบางครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันแต่ไม่กิจกรรมร่วมกันเลย
1: อ๋อไม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ติดไงพ่อแม่ก็ก้มหน้ากับของตัวเองเหมือนกัน
0: จริง
1: ก็เลยกลายเป็นแบบครอบครัวที่อยู่กันแบบ
0: มือถือ
1: มือถือของตัวเองแต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันซึ่งนี้ก็เมื่อทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาแบบไม่ใช่แค่เป็นเด็กติดเกมเนาะแต่ก็จะเป็นเด็กที่ว่างเปล่าข้างในไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความหมายของใคร
0: เยอะมากเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆครับสำหรับครอบครัวครับที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิธีการที่จะสามารถคุมลูกๆของท่านแล้วก็แก้ปัญหากับลูกของท่านที่ติดเกมได้นะครับก็แล้วก็สำหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยเกมมันเป็นเรื่องมันของสนุกจริงแต่เราควรแบ่งเวลากับมันให้ถูกที่และถูกเวลาแล้วหาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับรายการ Gen Y ของเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่มาให้คำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณนะครับผมเอาละครับและเวลาของรายการ Gen Y วันนี้ก็หมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ web.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะติ
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
5: ย้อนแล้วว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงไปวะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
3: กันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้ง

0: ียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
1: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
0: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
3: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
0: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย่า
1: ไม่ท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงด้วย
0: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
4: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
0: ที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
3: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
1: ฮะ
5: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
6: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
7: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
6: เข็มทอง
3: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
2: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
6: รีบกลับมาแล้ว
5: เฮ้ย
6: โอ้ย
5: โอ้ย
2: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
4: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
1: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะ
2: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
4: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
4: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วสักปุ่มนั่นนะ
3: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ

0: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
1: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
0: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
0: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
0: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเหนือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
1: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
1: ในข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ

0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
1: ครับคุณครู
2: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
5: คุณครู
3: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
3: ไว้พบกันใหม่นะน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
6: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยแสดงว่าตอนนี้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูพัชกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วครับยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูพัชนะคะก็จะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีนั่นเองเอ๋เด็กๆคะเด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางในเพลงสวัสดีกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดี

0: สวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะได้ยินเสียงเด็กๆร้องเพลงแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันทุกคนเลยเด็กๆนะคะเมื่อพบเจอผู้ใหญ่ค่ะหรือว่าพบเจอคุณครูเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมทักทายด้วยคำว่าสวัสดีนั่นเองหรือว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนก่อนที่เด็กๆจะเดินเข้ามาในโรงเรียนเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องสวัสดีใครลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนก่อนที่เด็กๆจะเดินมาหาคุณครูเด็กๆก็จะต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ปกครองของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะคะที่เด็กๆชอบทำในโรงเรียนนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยที่เรานะคะได้ทำร่วมกันค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็อยากจะสอบถามเด็กๆค่ะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะอาจจะเป็นการเล่นสนามเด็กเล่นกิจกรรมตามมุมต่างๆหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะที่ชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือว่าเด็กๆคนไหนชอบเรียนหนังสือเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาเล่าพูดคุยให้กับคุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆชอบทำอะไรกันค่ะคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะเอามือมาไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะน้องเกรซหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเกรซ
0: น้องเกดค่ะ
1: น้องเกดค่ะ
0: น้องเกดค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องเกดชอบทำอะไรบ้างคะ
1: เล่นของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นน้องเกดชอบเล่นที่มุมไหนคะชอบเล่นที่มุมไหนคะหรือว่าลองชี้ให้คุณครูดูก็ได้ค่ะมุมไหนเอ่ยมุมไหนคะ
1: มุมนู้น
0: อ๋อมุมตรงนู้นก็คือมุมบทมดใช่ไหมคะน้องเกดเข้าไปเล่นอะไรบ้างลูก
1: ของเล่น
0: เข้าไปเล่นของเล่นแล้วเวลาที่คุณครูให้สัญญาณหมดเวลาจะต้องทำยังไงคะ
1: เก็บของเล่น
0: ก็จะต้องเก็บของเล่นน้องเกดช่วยคุณครูพัดเก็บของเล่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องเกดหน่อยค่ะน้องเกดนะคะบอกว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องเกดชอบเล่นอะไรนะคะชอบเล่นของเล่นที่มุมไหนลูกมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่มุมบทบาทสมมุติของเรามีของเล่นมากมายเลยให้เด็กๆได้เข้าเล่นกันค่ะแต่ว่าเมื่อเวลาเด็กๆนะคะเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าคุณครูให้สัญญาณหมดเวลาก็จะต้องเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆค่ะเวลาที่เล่นของเล่นกันเด็กๆต้องแบ่งปันของเล่นกับใครบ้างคะกับเพื่อนๆคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็น่ารักมากเลยเวลาที่เล่นของเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆค่ะก็แบ่ง

0: ันของเล่นกันด้วยแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเห็นของเล่นอยู่ที่มือของเพื่อนเด็กๆไปหยิบจากมือเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำยังไงลูกต้องรอก่อนใช่ไหมคะถ้าเพื่อนเล่นเสร็จแล้วหรือว่าเพื่อนแบ่งให้เด็กๆถึงจะเล่นได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรกันค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องสแตมครับสแตมหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องสแตมครับ
0: น้องสแตมครับน้องสแตมครับเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องสแตมชอบทำกิจกรรมอะไรลูกชอบทำกิจกรรมอะไรครับหรือว่าชอบเล่นอะไรหรือว่าชอบทำศิลปะสร้างสรรค์ชอบกิจกรรมอะไรครับ
1: ชอบของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นน้องสแตมชอบเล่นของเล่นที่มุมไหนครับอ๋อมุมนู้นคือมุมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเข้าไปเล่นอะไรบ้างลูก
1: วัว
0: อ๋อเข้าไปเล่นวัวเพราะว่าในมุมวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็มีสัตว์จำลองนั่นก็คือวัวจำลองนั่นเองให้เด็กๆได้เล่นด้วยนอกจากมีวัวแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีเสือ
0: มีเสือด้วยไหนมีใครเคยไปเล่นที่มุมวิทยาศาสตร์บ้างคะเด็กๆหลายคนเลยนะคะที่เคยไปเล่นที่มุมวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าในมุมวิทยาศาสตร์ของเรามีสัตว์จำลองหลากหลายเลยที่ให้เด็กๆนะคะได้เข้าไปเล่นหรือว่าได้เข้าไปเรียนรู้นั่นเองค่ะอย่างที่น้องสแตมบอกเลยว่าน้องสแตมเข้าไปเล่นเสือแล้วก็วัวใช่ไหมครับชอบไหมครับชอบครับ
1: ชอบครับ
0: เด็กๆปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของเด็กๆนะคะที่บอกว่าชอบเล่นของเล่นที่มุมประสบการณ์ใช่ไหมเอ่ยไม่ว่าจะเป็นมุมประสมมติหรือว่ามุมวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่านอกจากอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆจะได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆแล้วค่ะแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะที่เราได้ทำด้วยกันที่โรงเรียนค่ะมีใครหน้าที่จะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเด็กๆจำข้อตกลงของเราได้หรือเปล่าคะว่าเวลาที่เรายกมือเราจะส่งเสียงไหมคะไม่ส่งเสียงเราจะจุ๊จุ๊เลยใช่ไหมคะแล้วให้เด็กๆยกมืออย่างเดียวเดี๋ยวคุณครูพัชจะสังเกตอีกหนึ่งรอบได้ไหมเด็กๆอย่าลืมทำตามข้อตกลงของเรานะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตาก่อนค่ะไหนเด็กๆคนไหนจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาหรือว่าน้องยาลินดาใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ค่ะ
0: น้องมีอาค่ะเวลาที่อยู่โรงเรียนน้องมีอาชอบเล่นหรือว่าทำกิจกรรมอะไรคะ
2: หนูจะเล่นมุมหนังสือ
0: หนูชอบเล่นที่มุมหนังสือใช่ไหมคะในมุมหนังสือมีอะไรบ้างลูก
2: มุมสือ
0: มีหนังสือนิทานมีอะไรอีกคะ
2: มีกระต่าย
0: มีตุ๊กตากระต่ายด้วยใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะคะ
2: มีของเล่น
0: มีของเล่นในมุมหนังสือของเรานะคะก็จะมีหุ่นมือนั่นเองที่เป็นรูปต่างๆนะคะให้เด็กๆได้เขาเล่นน้องมีอาชอบเล่นที่มุมหนังสือใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาที่คุณครูให้สัญญาณหมดเวลาน้องมีอาทำยังไงคะ
2: ต้องเก็บ
0: ต้องเก็บถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะน้องมีอานะคะบอกว่าชอบเล่นที่มุมอะไรนะลูกมุมหนังสือของเราที่มุมหนังสือของเรานะคะก็จะมีหนังสือมีตุ๊กตาแล้วก็มีหุ่นมือให้เด็กๆได้เข้าไปเล่นด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็ต้องอย่าลืมช่วยกันเก็บของเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณครูพัชจะให้เป็นของขวัญค่ะของขวัญกล่องเล็กค่ะของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัชขอมอบให้ห ให้น้องไม้ค่ะน้องไม้เดินออกมาเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องไม
0: ้ชื่อน้องไม้ค่ะ
3: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องไม้ชอบทำกิจกรรมอะไรคะนอกจาก
3: ระบายสี
0: ชอบระบายสีใช่ไหมคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมเอ่ยชอบระบายสีแล้วทำอะไรคะ
3: น้ำมัน
0: อะไรนะลูก
3: ดินน้ำมัน
0: ชอบปั้นดินน้ำมันแล้วเวลาที่น้องไม้นะคะปั้นดินน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงคะ
3: เก็บ
0: ก่อนเก็บต้องมาให้ใครก่อนลูก
3: ให้คุณครู
0: ถูกต้องเลยก่อนที่เรานะคะจะเก็บดินน้ำมันเด็กๆก็ต้องนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูฟังก่อนเมื่อเล่าให้คุณครูเสร็จแล้วก็ไปไหนคะ
3: เอาไปเก็บ
0: เอาไปเก็บถูกต้องเลยค่ะน้องไม้ชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่ค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่าชอบทำกิจกรรมอะไรนะลูกศิลปะสร้างสรรค์ใช่มั้ยคะเพราะว่าในแต่ละวันนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยโดยให้เด็กๆนะคะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมใช่มั้ยคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องนำมาให้ใครคะนำมาให้คุณครูดูเพื่อให้คุณครูนะคะได้ฟังเด็กๆเล่าเกี่ยวกับผลงานค่ะคุณครูนะคะก็จะได้จดบันทึกให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสิตครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
4: น้องบาซิสครับ
0: น้องบาซิสเรียนตัวตรงเลยน้องบาซิสครับเวลาที่อยู่โรงเรียนน้องบาซิสชอบทำกิจกรรมอะไรครับ
4: เล่นของเล่นดนตรี
0: ชอบเล่นของเล่นที่มุมไหนนะครับอ๋อมุมดนตรีใช่ไหมครับน้องบาซิสเข้าไปเล่นเครื่องดนตรีอะไรบ้างครับ
4: ดี
0: อะไรนะครับ
4: ตีกอง
0: ตีกองน้องบาซิสชอบตีกองใช่ไหมครับนอกจากตีกองแล้วเล่นอะไรอีกลูก
4: เล่นหมู
0: อะไรนะครับอ๋อที่มุมบทบาทสมมุติใช่ไหมครับแสดงว่าน้องบาซิสนะคะชอบมุมประสบการณ์ของเราถึง2มุมเลยนั่นก็คือมุมดนตรีแล้วก็มุมบทบาทสมมุตินั่นเองเวลาที่เพื่อนขอน้องบาซิสเล่นด้วยน้องบาซิสแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนได้ไหมครับน่ารักมากเลยค่ะแล้วเวลาที่ได้ยินสัญญาณหมดเวลาทำยังไงครับ
4: ต้องเก็บของเล่น
0: ต้องเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาซิสหน่อยค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเขาเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆค่ะเรานะคะก็จะต้องแบ่งปันของเล่นกันและเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้พูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆชอบทำในโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะตอนนี้เราอยู่ในกิจกรรมอะไรนะคะลูกกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะคุณครูพัฒนะคะก็มีเครื่องให้จังหวะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยแต่คุณครูพัฒคิดว่านะคะเด็กๆจะต้องจดจำได้แล้วแน่ๆเลยค่ะว่าเครื่องให้จังหวะนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัฒจะใช้กลองเป็นเครื่องให้จังหวะของเรานะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูพัฒนะคะจะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะคะจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วลูกจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าเราก็จะเคลื่อนไหวแบบช้าช้าแล้วต่อไปล่ะคะเป็นจังหวะอะไรตั้งใจฟังนะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยค่ะแล้วจังหวะต่อไปค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องเลยถ้าคุณครูพัดนะคะให้จังหวะ2ครั้งติดกันเราก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่เวลาเด็กๆหาพื้นที่ต้องระวังอะไรบ้างลูกระวังเพื่อนๆระวังอะไรอีกคะถูกต้องเลยต้องระวังเก้าอี้กับโต๊ะด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไปยืนใกล้ๆเด็กๆอาจจะชนแล้วก็บาดเจ็บได้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆหาพื้นที่คุณครูพัดจะนับ 1-5 ถ้าคุณครูนับ 1-5 แล้วเด็กๆต้องหาพื้นที่ของตนเองเสร็จแล้วนะคะพื้นที่ของเด็กๆต้องไม่ชนกับเพื่อนด้วยนะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะคุณครูพัดจะเริ่มนับ 1-5 แล้วนะ1 2 3 4 5หยุดแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆหยุดหาพื้นที่ของตนเองแล้วนะตอนนี้เด็กๆก็ได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนเลยเด็กๆสามารถทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการได้นะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของตนเองพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งเลยนะไหนใครยังไม่หยุดนิ่งบ้างเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เคลื่อนไหวอยู่กับที่นะเด็กๆต้องเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนน้องบาสครับน้องบาสทำท่าอะไรลูกทำท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะนะอยู่กับที่ก่อนครับลูก

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งแล้วนะถามใครดีนะที่หยุดนิ่งเลยน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ทำท่าอะไรคะทำท่าเป็นรูปหัวใจย่อยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้รอบๆห้องเรียนเลยแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งแล้วนะมีใครยังไม่หยุดนิ่งแล้วบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

0: ดแล้วค่ะน้องแก้มน้องแก้มทำท่าอะไรคะ
1: หมา
0: ทำท่าหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนั่นเองเด็กๆอยากจะเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายแล้วหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมีคำบรรยายค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบตามคำบรรยายตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันเลยค่ะในเช้าวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสวันนี้ค่ะคุณแม่จะชวนเด็กๆไปเก็บผักค่ะตอนนี้สวนผักของเด็กๆอยู่ที่หลังบ้านนะคะเด็กๆค่อยๆเดินไปค่ะเราจะเดินไปหลังบ้านของเด็กๆกันค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะคะตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะถึงที่สวนผักหลังบ้านแล้วค่ะเด็กๆค่ะเราจะไปเก็บอะไรกันดีคะเราจะไปเก็บผักกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันเก็บผักเลยค่ะเก็บผักต้นที่หนึ่งเก็บผักต้นที่สองเก็บผักต้นที่สามเก็บผักต้นที่สี่เก็บผักต้นที่ห้าน้องขนุนช่วยกันเก็บผักด้วยนะครับเสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็นำผักที่อยู่ในตะกร้าค่อยๆเดินไปค่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินช้าๆนะคะระวังลื่นนะค่อยๆเดินค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ถึงตรงก๊อกน้ำแล้วคุณแม่นะคะจะชวนเด็กๆมาล้างผักนั่นเองเด็กๆค่อยๆเปิดก๊อกน้ำค่ะเปิดก๊อกน้ำเลยแล้วเด็กๆก็เอาผักไปล้างเลยค่ะล้างผักเลยค่ะถูถูถูล้างล้างล้างถูให้สะอาดเลยนะถูเลยค่ะล้างผักเสร็จแล้วให้เด็กๆปิดก๊อกน้ำค่ะแล้วเรานะคะก็จะเดินเอาตะกร้าผักค่ะไปให้คุณแม่กันค่ะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินค่อยๆเดิน
2: เจอคุณแม่แล้วค่ะ
0: เจอคุณแม่แล้ววางตะกร้าผักให้คุณแม่เลยค่ะวางไว้เลยค่ะแต่ว่าคุณแม่ค่ะบอกว่าตอนนี้ค่ะคุณพ่อกำลังเก็บไข่อยู่ที่เล้าไก่ค่ะเราไปช่วยคุณพ่อเก็บไข่ดีไหมคะ
3: ได
0: ้อ่ะเราค่อยนะคะค่อยๆเดินช้าๆนะลูกค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่ะตอนนี้นะคะระหว่างทางค่ะเด็กๆก็สังเกตด้วยค่ะว่าบนต้นไม้ค่ะบนต้นไม้มีตัวอะไรอยู่นะกำลังกางปีกเลยตัวอะไรคะ
3: นก
0: นกกำลังกางปีกอยู่เลยนกร้องว่ายังไงนะจิ๊บจิ๊บใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆเดินต่อเลยค่ะเราจะใกล้ถึงเล้าไก่แล้วค่ะตอนนี้ถึงเล้าไก่แล้วค่ะคุณพ่อบอกว่าให้เด็กๆค่ะช่วยเก็บไข่ไก่คนละ3ฟองเก็บ3ฟองนะเก็บไข่ไก่3ฟองฟองที่1ฟองที่2ฟองที่3แล้วได้ไข่ไก่แล้วเราจะไปไหนคะเอาไปไหนคะเราจะไปให้คุณแม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่กำลังรอไข่ไก่ของเราอยู่ค่ะค่อยๆเดินเลยค่ะค่อยๆเดินถือไข่ไก่ไปดีๆนะคะเดี๋ยวตกแตกนะค่อยๆเดินเลยค่ะถึงห้องครัวของคุณแม่แล้วเด็กๆค่อยๆวางไข่ไก่ลงเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆบอกว่าเมื่อเราไปเก็บผักแล้วก็เก็บไข่ไก่แล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกเหนื่อยเด็กๆก็เลยหาที่นั่งพักค่ะเด็กๆค่อยๆหาที่นั่งพักที่ไม่ชนกับเพื่อนเด็กๆหาที่นั่งพักที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วนั่งลงค่ะให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายเลยนั่งตรงที่ไม่ชนกับเพื่อนได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันค่ะเพราะว่าเด็กๆบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ไปเก็บผักกับเก็บไข่มารู้สึกอะไรคะรู้สึกเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะ

เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆนั่งสมาธิกันค่ะนั่งสมาธิก่อนนะคะนั่งอยู่ที่เดิมก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะ

เด็กๆค่อยๆเลื่อนตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะกลับไปนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยเด็กๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อเราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเรียบร้อยแล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็ไปพักดื่มนมดื่มน้ำกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูพัชเลยค่ะว่าตอนนี้คุณครูพัชเปลี่ยนป้ายนิเทศแล้วหรือยังคะเปลี่ยนแล้วเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าที่ป้ายนิเทศของคุณครูพัชมีภาพอะไรอยู่บ้างคะมีภาพอะไรนะลูกมีภาพน่องไก่มีภาพอะไรอีกคะเป็นน่องไก่ทอดด้วยแล้วมีภาพอะไรอีกลูกมีภาพผักมีสตรอเบอรี่เชอร์รี่ใช่ไหมลูกแล้วก็มีผลไม้ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆบอกว่าเห็นนะคะมีอาหารหลากหลายเลยเหมือนที่เด็กๆ

0: บอกคุณครูเลยใช่ไหมคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านชื่อหน่วยการเรียนรู้นะคะให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูนะหน่วย
1: อาหารด
0: ี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์เด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะหน่
1: วย
0: อาหารดีมีประโยชน
1: ์
0: ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเหมือนกับป้ายนิเทศที่เด็กๆได้สังเกตเลยใช่ไหมคะก็จะมีภาพอาหารมากมายเลยให้เด็กๆนะคะได้สังเกตหรือว่ารู้จักกันค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับชื่อของอาหารแล้วก็ส่วนประกอบของอาหารนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าคือเพลงอะไรวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีเพลงมากินข้าวสีให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะได้บอกคุณครูว่าเพลงที่คุณครูนำมาจะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรพร้อมไหมคะเพลงมากินข้าวสี่มากินข้าวสี่มากินข้าวสี่กับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอัมอัมอัมอัมอัมอัมอีกรอบนึงค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอัมอัมอัมอัมอัมอัมเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะคุณครูพัดจะร้องแล้วให้เด็กๆทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้ไหมคะได้ไหมคะช่วยกันทำท่าด้วยนะ1 2 3มา

0: มีทั้งแกงและต้มยำอัมอัมอัมอัมอัมอัมน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัฒน์ได้บอกเด็กๆไปแล้วว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วเพลงที่คุณครูนำมาฝากเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการกินข้าวหรือว่าการรับประทานอาหารนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเอแล้วในเพลงของครูพัชพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างคะนอกจากการกินข้าวหรือว่าการรับประทานอาหารค่ะมีอะไรนะ
1: ม
0: ีตักอาหารด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยครับน้องออโต้เพลงที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือว่าการกินอาหารเหมือนที่เด็กๆบอกไปนั่นเองค่ะเพราะว่าเรานะคะก็จะมีอาหารหรือว่ามีเมนูอาหารนะคะต่างๆเลยที่ให้เด็กๆค่ะได้รับประทานหรือว่าได้กินนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีตัวอย่างนะคะของอาหารมาให้เด็กๆได้รู้จักแล้วก็ได้สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัชมีอาหารอะไรมาให้เด็กๆได้รู้จักบ้างคะอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยอยากรู้ไหมคะอยากรู้ถ้าเด็กๆนะคะอยากรู้แล้วค่ะให้เด็กๆสังเกตที่อาหารจานแรกของคุณครูพัชเลยค่ะว่าคืออะไรค่ะคืออะไรคะเด็กๆบอกว่าอาหารจานแรกที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะมีข้าวมีอะไรอีกนะมีอะไรคะมีไข่ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเมนูแรกของเราค่ะหรือว่าอาหารจานแรกของเรานะคะนั่นก็คือข้าวไข่เจียวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาลองสังเกตดูซิว่าเมนูอาหารนะคะหรือว่าอาหารที่อยู่ในจานแรกของเราค่ะมีอะไรบ้างไหนใครจะออกมาดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะชีหมาะหมาะชีหมาะหมาะชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้อง

0: ขนมหวานค่ะเดินมาด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกอาหารจานแรกให้เด็กๆได้ดูกันเลยนะคะลองดูเลยค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆคุณครูได้เลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อขนมหวาน
0: น้องขนมหวานค่ะลองสังเกตดูสิว่าอาหารจานแรกของเรามีอะไรอยู่บ้างคะ
1: มีกับข้าว
0: มีกับข้าวกับข้าวคืออะไรนะสีเหลืองๆแบบนี
1: ้ไข่เจียว
0: ไข่เจียวถูกต้องเลยนอกจากมีไข่เจียวแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีกับข้าว
0: มีข้าวด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวไข่เจียวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะมาสังเกตอาหารในจานแรกของเราค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนนะคะว่านอกจากอาหารจานแรกของเราจะมีข้าวแล้วก็มีไข่เจียวแล้วมีอะไรอีกค่ะคนต่อไปคุณครูพัชขอเลือกใครดีนะคนต่อไปใครดีนะอาหารจานเล็กอาหารจานใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องหมุยหมุยค่ะด้านนี้เลยค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยลองดูสิคะว่าอาหารจานแรกของเรามีอะไรอยู่บ้างคะ
2: มีข้าวค่ะ
0: มีข้าวมีอะไรอีกลูก
2: มีไข่เจียวค่ะ
0: มีไข่เจียวแล้วบนไข่เจียวของเรามีอะไรอยู่ด้วยคะ
2: มีกุ้งค่ะ
0: มีกุ้งแล้วมีอะไรอีกลูกสีเขียวๆคืออะไรนะ
2: มีผัก
0: มีผักถูกต้องเลยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะบอกว่าที่ข้าวไข่เจียวของเราค่ะมีทั้งข้าวมีไข่เจียวแล้วบนไข่เจียวก็มีกุ้งกับมีผักด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะเพราะว่าอาหารจานแรกของเรานะคะมีชื่อว่าข้าวไข่เจียวนั่นเองแต่ว่าเป็นข้าวไข่เจียวกุ้งนะคะเด็กๆเป็นอะไรนะคะอาหารจานแรกของเราข้าวไข่เจียวอะไรคะข้าวไข่เจียวกุ้งเด็กๆพูดตามคุณครูพัดหนึ่งรอบค่ะข้าวไข่เจียวกุ้งถูกต้องเลยอาหารจานแรกของเราหรือว่าเมนูแรกของเรานะคะก็คือข้าวไข่เจียวกุ้งนั่นเองแล้วเด็กๆนะคะก็ได้ออกมาสังเกตแล้วก็บอกคุณครูด้วยว่าในจานนี้ค่ะมีอะไรอยู่บ้างนะคะหรือว่ามีส่วนประกอบอะไรอยู่บ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารจานต่อไปของเราเลยค่ะคือจานที่เท่าไหร่นะจานที่เท่าไหร่คะจานที่สองถูกต้องเลยค่ะนี่เลยค่ะอาหารจานที่สองของเราค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคืออะไรค่ะโดยอาหารจานนี้นะคะก็คือข้าวผัดไส้กรอกนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะลองออกมาสังเกตดูซิว่าในข้าวผัดไส้กรอกของเราจะมีส่วนประกอบอะไรอยู่บ้างใครจะออกมาดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองลองสังเกตดูค่ะว่าอาหารจานที่สองของเรามีอะไรอยู่บ้างคะ
4: มีไส้กรอกกับแครอท
0: มีไส้กรอกแล้วก็มีแครอทสีอะไรคะ
4: ส้ม
0: มีแครอทสีส้มอยู่ด้วยแล้วก็มีไส้กรอกด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะเพื่อมาสังเกตอาหารจานที่สองของเราค่ะใครดีนะเราเปลี่ยนเด็กๆคนอื่นบ้างนะเด็กๆคนไหนที่ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดเปลี่ยนให้เพื่อนคนอื่นๆออกมาบ้างนะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องออโต้ครับเดินด้านนี้เลย สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ลองสังเกตดูสิครับว่านอกจากจะมีไส้กรอกกับแครอทเหมือนที่น้องอองฟองบอกไปแล้วมีอะไรอีกคะ
3: ข้าว
0: มีข้าวมีอะไรอีกลูก
3: ไส้กรอก
0: มีไส้กรอกแล้วสีเหลืองๆล่ะคืออะไรครับ
3: ข้าวโพด
0: ข้าวโพดยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าอาหารจานที่2ของเรานะคะมีส่วนผสมหลากหลายเลยหรือว่ามีส่วนประกอบหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวไส้กรอกแครอทข้าวโพดแล้วคุณครูพัฒน์ยังสังเกตเห็นอีกนะคะว่ามีสีเขียวๆด้วยนั่นก็คือถั่วรันเตานั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าอาหารแต่ละเมนูนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่หลากหลายเลยค่ะเอเด็กๆคะอาหารจานที่2ของเราคือข้าวอะไรนะคะข้าวอะไรนะข้าวผัดอะไรคะข้าวผัดไส้กรอกนั่นเองอาหารจานที่2ของเรานะคะก็คือข้าวผัดไส้กรอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาหารต่อไปเลยค่ะจานที่3ของเราค่ะว่าเอคืออะไรนะนี่เลยค่ะเด็กๆอาหารจานที่3ของเราเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคืออะไรนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดนั่นเองค่ะอาหารจานที่3ของเรานะคะก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาลองสังเกตดูนะคะว่าอาหารจานที่3ของเราจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเอใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะจานข้าวจานเล็กจานข้าวจานใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องมาตินครับเดินมาด้านนี้เลยครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
6: น้องมาตินครับ
0: น้องมาตินครับน้องมาตินครับน้องมาตินลองดูซิว่าอาหารจานนี้ของเรามีอะไรอยู่บ้างครับ
6: มีไก่ทอด
0: มีไก่ทอดไหนไก่ทอดอยู่ตรงไหนครับไหนชี้ให้เพื่อนๆดูซิมีไก่ทอดแล้วมีอะไรอีกลูก
6: มีข้าวเหนียวอยู่ตรงนี้
0: อ๋อแล้วก็มีข้าวเหนียวอยู่ตรงนี้ยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องมาตินหน่อยครับน้องมาตินนะคะบอกว่าอาหารจานที่3ของเราค่ะมีข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ทอดใช่ไหมคะเพราะว่าเมนูนี้นะคะก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดนั่นเองไหนมีใครชอบรับประทานข้าวเหนียวไก่ทอดบ้างคะมีใครชอบบ้างเอ่ยมีเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะที่ชอบรับประทานข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่อาหารเมนูสุดท้ายของเรากันค่ะว่าคืออะไรพร้อมมั้ยคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคืออะไรค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆอาหารถ้วยสุดท้ายของเราหรือว่าจานสุดท้ายของเราค่ะคืออะไรคะมีสีอะไรเด็กๆลองสังเกตดูสิคะมีสีอะไรลูกมีสีอะไรคะมีสีออกน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมเอ่ยเมนูนี้นะคะก็คือไข่พะโล้นั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะไข่พะโล้อีกหนึ่งรอบค่ะไข่พะโล้เดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมานะคะว่าเอ๊ะในไข่พะโล้ของเราจะมีส่วนประกอบหรือว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในไข่พะโล้ของเราค่ะใครดีนะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสเดินมาด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
7: ชื่อน้องบาส
0: น้องบาสครับ
7: น้องบาสครับ
0: น้องบาสครับลองสังเกตดูสิครับว่าในถ้วยไข่พะโล้ของคุณครูมีอะไรบ้างครับ
7: มีน้ำซุป
0: มีน้ำซุปนอกจากมีน้ำซุปแล้วมีอะไรอีกลูก
7: ไก
0: ่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื้อสัตว์ที่อยู่ในถ้วยนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูนั่นเองนอกจากจะมีเนื้อหมูแล้วมีอะไรอีกคะมีผักอยู่ด้วยแล้วมีอะไรอีกลูกที่เป็นฟองๆ
7: น้ำซุป
0: นอกจากจะมีน้ำซุป มีเนื้อหมูแล้วนะคะมีอะไรอีกคะเราสังเกตดูสิเราสังเกตดูสิคะนอกจากผักแล้วมีอะไรคะ
5: ไข่พะโล้
0: อ๋อเป็นไข่พะโล้เพราะว่ามีไข่นั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะน้องบาสนะคะสามารถบอกชื่อเมนูอาหารได้ด้วยว่าเมนูนี้นะคะนั่นก็คือไข่พะโล้นั่นเองค่ะโดยในไข่พะโล้ที่คุณครูนำมานะคะก็จะมีน้ำซุปมีอะไรอีกนะคะมีไข่แล้วก็มีเนื้อสัตว์โดยเนื้อสัตว์ของคุณครูที่อยู่ในจานนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้รู้จักกับเมนูอาหารนะคะหลากหลายเลยทั้ง4เมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวไข่เจียวกุ้งข้าวผัดไส้กรอกข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็ไข่พะโล้นะคะแต่ว่าคุณครูพัดค่ะก็อยากจะสอบถามเด็กๆเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากเมนูอาหารที่คุณครูนำมาแล้วค่ะเด็กๆนะคะรู้จักเมนูอาหารอะไรอีกบ้างไหนใครจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังได้คะเด็กๆอาจจะออกมาพูดนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆชอบก็ได้ว่าเด็กๆนะคะชอบรับประทานอะไรเด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินครับน้องกวินเดินมาด้านนี้เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
8: น้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินรู้จักอาหารอะไรหรือว่ามีอาหารอะไรที่น้องกวินชอบบ้างครับชอบอันนี้เหรออันนี้คืออะไรครับ
8: ข้าวผัดทะเล
0: ข้าวผัดน้องกวินชอบข้าวผัดอะไรนะครับ
8: ข้าวผัดทะเล
0: น้องกวินบอกว่าน้องกวินชอบข้าวผัดทะเลนั่นเองเอแล้วในข้าวผัดทะเลของน้องกวินมีอะไรบ้างคะ
8: ไส้กรอก
0: อ๋อมีไส้กรอกอยู่ด้วยมีอะไรอีกลูก
8: ข้าวโพด
0: มีข้าวโพดมีอะไรอีกคะ
8: ก็มีแครอท
0: มีแครอทด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกวินบอกว่าน้องกวินนะคะชอบรับประทานข้าวผัดทะเลที่มีไส้กรอกอยู่ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องกีตาร์ค่ะด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
9: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: น้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์รู้จักอาหารอะไรหรือว่ามีอาหารอะไรที่น้องกีตาร์ชอบบ้างคะชอบอะไรคะอันนี้คืออะไรลูก
9: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวกับอะไรคะ
9: ข้าวเหนียว
0: ชอบรับประทานอะไรลูกข้าวเหนียวกับอะไรลูก
9: ข้าวเหนียวกับไก
0: ่อ๋อน้องกีตาร์บอกว่าน้องกีตาร์ชอบรับประทานข้าวเหนียวกับไก่เป็นไก่ทอดหรือว่าไก่ย่างคะ
9: ไก่ย่าง
0: ชอบรับประทานข้าวเหนียวไก่ย่างใช่ไหมเอ่ยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกชื่ออาหารนะคะที่เด็กๆชื่นชอบหรือว่าเด็กๆรู้จักมาให้คุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูพัดยังมีตัวอย่างอาหารมาให้เด็กๆนะคะได้สังเกตแล้วก็ลองบอกนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่อยู่ในเมนูอาหารนั้นๆนะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะรู้จักสังเกตนะคะแล้วก็บอกสิ่งต่างๆที่เด็กๆสังเกตได้ค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นก็คืออาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะก็ได้รู้จักกับชื่ออาหารแล้วก็ส่วนประกอบของอาหารค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่4ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเราก็จะต้องมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันใช่ไหมคะเด็กๆยกมือของเด็กๆขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะมาขยับนิ้วมือไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรเอ่ยเป็นแมวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะแมงมุมลายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามค่ะน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมปั้นถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นนะคะมานั่งที่โต๊ะสำหรับทำกิจกรรมปั้นเลยค่ะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีดินน้ำมันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองถ้าเด็กเลือกทำกิจกรรมนี้จะต้องหยิบอะไรคะหยิบกระดาษแล้วก็ทำอะไรลูกปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยค่ะและให้เด็กๆนะคะไปนั่งที่โต๊ะสำหรับทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์แรกของเรากันเลยนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำนั่นเองค่ะแล้วสีน้ำสีนี้ของคุณครูมีสีอะไรคะสีน้ำเงินหรือว่าเด็กๆบอกว่าสีฟ้าใช่ไหมเอ่ยนี่นะคะก็คือสีน้ำของเราที่เป็นสีน้ำเงินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สีต่อไปกันเลยนะคะว่าคุณครูพัดเตรียมสีน้ำสีอะไรไว้ให้กับเด็กๆอีกบ้างค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำของเรามีสีอะไรลูกสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำสีเหลืองนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่สีสุดท้ายของเรากันเลยค่ะว่าคืออะไรนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นสีน้ำเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นสีน้ำสีแดงใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าที่สีน้ำของคุณครูนะคะก็จะมีอะไรเอ่ยมีอะไรอยู่นะมีอะไรอยู่คะ มีผู้กันอยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผู้กันนั่นเองซึ่งคุณครูนะคะก็เตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วโดยครูนะคะก็นำผู้กันใส่ลงไปในสีน้ำไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็คือผู้กันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูก
1: กระดาษ
0: กระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็ใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษ100ปอนด์ก็ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆใช้ในการวาดภาพสีน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์สุดท้ายของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะในตะกร้าของคุณครูมีอะไรนะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็นำผ้าเช็ดมือนะคะไปชุบน้ำไว้ให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมาสาธิตค่ะวิธีการนะคะวาดภาพด้วยสีน้ำให้กับเด็กๆได้ดูกันค่ะเอ๊เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเวลาที่เราจะใช้สีน้ำเราจะต้องทำอย่างไรคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะถ้าเรานะคะยกผู้กันขึ้นมาค่ะมีอะไรหยดลงมาคะมีสีน้ำนะคะหยดลงมาจากปลายผู้กันนั่นเองเวลาที่เราจะใช้เราก็จะต้องทำยังไงนะปาดถูกต้องเลยเราก็จะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะค่ะเมื่อไม่มีสีน้ำนะคะไหลหรือว่าหยดมาจากปลายผู้กันแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำไปวาดนะคะบนกระดาษได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะวาดเป็นอะไรนะเด็กๆลองดูนะอุ๊ยคุณครูพัฒน์จะวาดเป็นอะไรนะเด็กๆสามารถวาดแล้วก็ระบายสีได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะคืออะไรนะเด็กๆบางคนบอกว่าเหมือนกล้วยเลยเอ๊ะจะใช่กล้วยหรือเปล่านะคืออะไรคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะยกให้เด็กๆดูค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะกล้วยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้ที่คุณครูพัดวาดนะคะก็เป็นภาพกล้วยนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะจินตนาการเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถพูดความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กๆให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังได้นะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานที่เราใช้สีน้ำเราจะต้องนำไปไหนคะนำไปตากให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะผลงานเราจะได้แห้งนะคะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะจะทำครบทั้ง3กิจกรรมเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็จะได้เขาเล่นตามมุมประสบการณ์ของเราค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรให้เด็กๆได้เขาเล่นบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกลูกมุมบล็อกแล้วมีมุมอะไรอีกคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถสังเกตป้ายเปิดปิดมุมของเรานะคะแล้วก็บอกคุณครูได้ค่ะว่าวันนี้นะคะเราเปิดมุมประสบการณ์อะไรให้กับเด็กๆบ้างค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะเวลาที่เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ของเราเด็กๆก็จะต้องช่วยกันนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเด็กๆนะคะเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าได้ยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครูค่ะและสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะเด็กๆจะต้องแบ่งปันของเล่นกับใครคะแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆห้องคุณครูพัดนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเมื่อเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วจะต้องทำอะไรคะจะต้องมาทำอะไรลูก
1: เข้า
0: แถวถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้เก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็มา